0: ได้เข้าใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องที่ได้ประสบภัยก็ได้สูญเสียทรัพย์สินสิ่งของของมีค่าของท่านไปนั้นยิ่งได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เร็วเท่านั้น
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
3: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
4: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกจกจังหวัดก็ให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะครับมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
3: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
2: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
6: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
2: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
5: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challengeชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chartที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. SI GPF Communityสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
2: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 จะผลในรายการคลอสคันทรีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารี่จากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพูนสิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมภักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมภักดีกับรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้ คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจากฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนแดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลกลงสนามพ่ายให้กับมาเรติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน 1-2 เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 นถึง 8:00 นและเวลา 15:00 นถึง 16:30 นเป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
17: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
19: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
18: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
19: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
18: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
20: ้ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
17: ์กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
21: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะคุณนันนภัทรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
21: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IP Fair มาเป็น IP Course Venture Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
22: ค่ะก็งาน IPX Venture Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะ เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสว.
21: ค
22: ่ะเขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างานVenture Rise Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะ2หน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวก2งานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกัน1งานนะคะเรียกว่างาน IPX Venture Rise Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง27ถึง29สิงหาคมที่ฮ.8 นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
21: ค่ะท่านอธิบดีคะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
22: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยอะค่
0: ะ
22: ได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรามองว่าSME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมอะค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AIกลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้ว อาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
0: ค่ะทีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
22: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ27-29สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอดนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้ว เรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะสามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะ
22: ค่ะก็ เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่า ถ้ามีการซื้อขายหรือจับคู่ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
21: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
22: ค่ะก็สั้นๆนะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน business matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venture Ride Thailand 2026ค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะ
21: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
23: ก็จากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบ าชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
4: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบกลุ่มการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจโดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารที่ TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย TNG สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
6: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาค

0: ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
4: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากไอ้นั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
3: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
5: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเรทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เรทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
3: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
6: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่ง

0: การดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องแม้รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันพาแสนตุ้มรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
2: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฝันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิและได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตตาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหอวังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทางการฝึกสมาธิมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดมีเหตุผลในการตัดสินใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์จริงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
3: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจมีตีการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะในการชีวิตเรื่องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแม่กลุ่มเพื่อนก็ดีครูผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจัดหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการเรียนก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือการเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กเราเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งครับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
2: สำหรับกิจกรรมที่นำมาให้เด็กได้เรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบอาทิการเรียนรู้การค้นหาศักยภาพและเป้าหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จควบคู่กับการเรียนรู้หลักธรรมได้แก่ศีลการให้ความกตัญญูการให้อภัยและการคบคนดีพร้อมฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างสติและปัญญาตลอดจนกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมอีก3แห่งได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีและโรงเรียนสตรีวัดระฆังจากนั้นจะประเมินผลและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการในการต่อยอดเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กต่อไปมาริชโยรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
6: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของมรดกไทยงานศิลป์ชั้นครูณพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงผลงานศิลปะอันวิจิตรของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปีพุทธศักราช2543ท่านเป็นจิตรกรไทยผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัยผลงานมีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ได้รับสมญาว่าเป็นเรเนซองส์แมนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการยกย่องเป็น1ใน52นายช่างเอกในรอบ200ปีค่ะสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานช่างศิลป์ระดับสูงโดยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำโรงละครหุ่นกระบอกแห่งแรกของไทยเพื่อจัดแสดงหุ่นกระบอกที่อาจารย์จักรพันธ์และทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า10ปีพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสมบัติของแผ่นดินและเป็นหมุดหมายทางวัฒนธรรมระดับชาติหลายแขนงเพราะที่นี่รวบรวมผลงานศิลปะตลอดชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีจิตรกรรมร่วมสมัยและงานประณีตศิลป์ระดับสูงที่หาชมได้ยากจากที่อื่นอีกทั้งอาจารย์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่จำหน่ายผลงานในช่วงหลังเพื่อรวบรวมไว้ให้คนไทยได้ศึกษามรดกไทยที่ทรงคุณค่าในพื้นที่เดียวกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาดำเนินการและก่อสร้างยาวนานเกือบ30ปีด้วยงบประมาณกว่า130ล้านบาทเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2569สำหรับการเดินชมพิพิธภัณฑ์แนะนำให้เดินตามลำดับเพื่อซึมซับพัฒนาการทางศิลปะและเรื่องราวของอาจารย์โดยเริ่มจากหอพระสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังฆามวิชัย3องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาพระด้านหน้าซึ่งอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาจากนั้นเดินเข้าสู่ภายในอาคารโดยขึ้นไปซื้อบัตรเข้าชมชั้น2และเข้าชมพัฒนาการของอาจารย์ในชั้นที่3ตั้งแต่ภาพลายเส้นในสมัยเด็กไปจนถึงงานในช่วงวัยเรียนและผลงานชิ้นเอกเพื่อให้เห็นรากฐานก่อนจะก้าวสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนกว่า100ภาพหลายภาพไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะผลงานภาพเขียนลายเส้นและสีน้ำมันที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยซึ่งนักสะสมทั่วโลกต่างแสวงหาค่ะหลังจากนั้นชมงานประติมากรรมอย่างรูปปั้นเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควายและตู้พระธรรมที่มีการลงรักปิดทองและประดับกระจกอย่างละเอียดตามแบบฉบับของช่างสิบหมู่ห้ามพลาดกับห้องหุ่นกระบอกระดับตำนานจัดแสดงหุ่นมากกว่า500ตัวโดยเฉพาะชุดหุ่นกระบอกเรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพราว50ตัวที่ใช้เวลาสร้างสรรค์รวมถึงการออกแบบกลไกและฉากนานกว่า12ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีหุ่นจากเรื่องตะเลงไพ่ที่มีความประณีตสูงในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปักเครื่องแต่งกายไปจนถึงใบหน้าของหุ่นและหุ่นจำลองตัวละครสำคัญทั้งคนสัตว์และสิ่งของรวมถึงพาหนะและสถาปัตยกรรมประกอบฉากถ้ายังอิ่มเอมใจไม่พอชั้น2มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธิเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบที่นำผลงานชิ้นเอกของอาจารย์จักรพันธ์มาประยุกต์เช่นภาพพิมพ์จำลองผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของอาจารย์โปสการ์ดลายภาพเขียนนางในวรรณคดีหรือหุ่นกระบอกหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะที่มีความละเอียดสูงหนังสือชีวประวัติและสูจิบัตรการแสดงหุ่นกระบอกตอนต่างๆรวมถึงเครื่องใช้และของสะสมอย่างเสื้อยืดและถุงผ้าในบางช่วงอาจมีเข็มกลัดหรือของสะสมจำนวนจำกัดที่ทำขึ้นพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาสอาจมีการจำหน่ายงานหล่อประติมากรรมขนาดจำลองหรือของตกแต่งบ้านที่ออกแบบโดยทีมช่างของมูลนิธิค่ะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าชมเนื่องจากมีงานศิลปะจำนวนมากควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์มีสวนพันไม้ทางศิลปะวัฒนธรรมร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดินพักผ่อนหลังจากชมงานเสร็จแล้วภายในอาคารบางส่วนอาจไม่มีเครื่องปรับอากาศควรแต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่ค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนอกจากจะแสดงผลงานแล้วยังเป็นแหล่งสืบสานศิลปะหุ่นกระบอกไทยและงานช่างศิลป์ชั้นสูงของอาจารย์จักรพันธ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติดังเจตนารมณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้นะครับวันจันทร์แล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมดีและเฟซบุ๊กไลฟ์วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุมา 4-5 วันนะครับรัฐบาลก็ระดมความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับทั้งภาคนะฮะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับว่าพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัยเนี่ยในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยาครับแต่อีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็เป็นที่จับตามองครับคือ3จังหวัดภาคใต
2: ้
1: นะครับมีการวางระเบิดเผาปล้นกราดยิงนะฮะในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้นะ52จุดร้อนแรงมากครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเกิดเหตุที่ปัตตานีฮะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้าน 7-Eleven ที่สาขาปัตตานีฮะเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรอบบ่วนวางระเบิดวางเพลิงและปล้น11จุดฮะ
2: ครับ
1: ที่อำเภอยะรังอำเภอยะริงอำเภอหนองจิกอำเภอสายบุรีแล้วก็ทุ่งยางแดงและโคกโพนะฮะส่วนนราธิวาสเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะฮะมีเหตุระเบิดนะเอารอบวางเพลิงนะครั
2: รบ
1: ที่เทศบาลเมืองตะลุบันนะฮะเอาขออภัยตะลุบันนี่อยู่ปัตตานีนะครั ร
2: บ
1: แล้วก็ที่อบตนะครับที่เกิดเหตุนะครับที่นราธิวาสนะครับ13อำเภอนราธิวาสนะครับก็มีเหตุคนร้ายปูพรมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่13อำเภอของนราธิวาสนะครับทำให้รถยนต์ส่วนราชการและรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่บางจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอบต. อบจ.ถูกไฟไหม้เสียหายหลายคันนะครับที่อบต.บองนะครับอบต.บองอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการด่วนนะครับในการที่จะดูแลความมั่นคงนะครับหลังจากที่มีคนร้ายเผาปล้นวางระเบิด52จุดในพื้นที่ภาคใต้นะครับต้องสืบเสาะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลางบอกเหตุหรืออะไรเลยใช่ไหมฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ใช่ครับผมก็มีโอกาสได้ไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะ
1: จังหวัด
2: ปัตตานี
1: ปัตตานี
2: ครับแล้วก็ชายแดนปัตตานีสงขลายะลาสงขลา
1: ครับ
2: นะครับก็ในพื้นที่ที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังก็จริงแต่ว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมากครับก็ไม่ค่อยมีสถานการณ์ตั้งแต่อยู่ในพื้นที่มานะครับแต่ว่าในพื้นที่นราธิวาสเนี่ยจริงๆผมจะต้องไปวันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแต่ว่าก็มีการปรับแผนหลายๆอย่างนะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่รุนแรงนะ52จุดนะคร
1: ับ ในพื้นที่
2: ก็ต้องติดตามว่าสรุปแล้วเนี่ยการจับกุมผู้กระทำความผิดเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร
1: ครับคือเป็นการสร้างสถานการณ์แน่นอนนะครับเพราะว่ามี52จุดเกิดเหตุใกล้เคียงกันนะครับในพื้นที่3จังหวัดตรงนี้นะครับหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยตอนนี้ก็เร่งนะฮะติดตามผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ดูสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะครับรวมถึงเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ดูว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายอะไรยังไงหรือเปล่านะครับต้องดูความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวติดตามดูว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่าน นะครับขณะที่ลงพื้นที่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยท่านนายกจะมีบัญชาว่าอย่างไรนะครับไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศาลากลางจังหวัดน่านนะครับโดยระบุว่าคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะฮะก็ได้ลงพื้นที่มาเป็นตัวแทนรัฐบาลในการบัญชาการในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สังเกตว่าสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกไม่อยู่นะครับไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
2: ์
1: ผู้ที่ มาเป็นผู้บัญชาการศูนย์เนี่ยก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ดูแลแทนท่านนายกนะครับท่านก็กล่าวชื่นชมแหละก็ทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ดีหลังจากนี้จะเริ่มการเยียวยาซ่อมแซมบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับถือเป็นการเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำความเข้าใจสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่นะฮะขอให้ประชาชนคลายความกังวลได้นะครับยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ก็บอกครับว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งหมดแล้วนะครับอันนี้สำรวจมาเมื่อวาน
2: ครับ
1: ทุกจุดแห้งหมด ตอนนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ให้เครื่องจักรและกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการฮะตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงอำเภออื่นๆด้วยนะฮะให้ฟื้นฟูภายใน 4-5 วันกลับสู่สภาวะปกติฮะ
2: ครับ
1: ควบคู่กับการเยียวยาโดยรัฐบาลได้เร่งกำชับจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วแบ่งเป็น2ส่วนฮะส่วนแรกคือค่าเครื่องนอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวครับพร้อมจ่ายเงิน 6,700 บาท6,700 บาทฮะกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนฮะอันนี้ส่วนแรก
2: ครับ
1: เรื่องของที่นอนเครื่องนึ่งห่มเครื่องครัวให้ 6,700 เสร็จแล้วจะมีส่วนที่2อีกก็คือซ่อมแซมบ้านเรือนช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายเชื่อว่ารอบนี้จะรวดเร็วแล้วก็ทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้รับมอบหมายนะครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับอันนี้สั่งพิเศษนะฮะมท.3ฮะสั่งให
2: ้
1: ช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วฮะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำในเรื่องของความสำคัญนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับน้ำท่วมที่ฝั่งภาคเหนือนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดน่านไปติดตามความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ไปดูว่าในโรงเรียนแต่ละที่ที่จะกลับมาเปิดเรียนเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ไปให้ความช่วยเหลือกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับกล่าวว่าก็ได้มีการสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษกว่า 97 แห่งในช่วงที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรพร้อมเปิดสถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัย13แห่งให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับโดยยืนยันว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอโรงเรียนใดที่ยังไม่พร้อมก็ต้องมีการปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดเรียนต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของทั้งอาคารรวมถึงระบบไฟฟ้าน้ำประปาให้มั่นใจก่อนนะครับรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมไม่สร้างภาระให้กับคุณครูและก็นักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้ที่ได้รับความเสียหายความเดือดร้อนในครั้งนี้นะครับส่วนในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเนี่ยก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่1,500,000 บาทนะครับก็จะมีการจัดทำถุงยางชีพทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบภัยและก็ในส่วนของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านนะครับก็มีการระดมนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คุณครูลงพื้นที่แล้วนะครับในการช่วยเหลืออาชีวะ อาสาตั้งศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์นะครับกว่า26ศูนย์ก็จะมีการซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีการจัดทีมเครื่องจักรกลที่ใช้ในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับมีระบบไฟฟ้าครัวของอาชีวศึกษาเพื่อแจกจ่ายอาหารกว่า 5,000 กล่องด้วยนะครับก็มีการดูแลกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่านนะครับก็ระดมอาสาสมัครทั่วทั้งประเทศกว่า80คนในการร่วมกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูนะครับให้กับสถานศึกษาและก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับมีถุงยังชีพกว่า 2,500 ถุงจากทุกภาคส่วนด้วยทางท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับมีการกำชับว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดก่อนและก็เร่งเสนอในส่วนของงบประมาณซ่อมแซมฟื้นฟูโดยทันทีครับพร้อมยืนยันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการไม่มีการทอดทิ้งคุณครูและนักเรียนรวมถึงสถานศึกษาหรือประชาชนไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีการสะท้อนภารกิจในส่วนของ All for Education ที่มีการนำภาคส่วนเนี่ยมาร่วมช่วยเหลือใช้ทักษะต่างๆนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ด้วยครับ
1: ครับส่วนกระทรวงพาณิชย์นะฮะที่ดูเรื่องของสินค้านะครับสินค้าที่เป็นสินค้าใช้ในยามจำเป็นนะฮะเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานเลยนะฮะเวลาเกิดน้ำท่วมทีไรเนี่ยข้าวของหายากนะครับข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยหาแทบไม่ได้ในพื้นที่โดยเฉพาะน้ำสะอาดเน
2: ี่
1: ยหายากมากเลยนะ
2: ฮะ
1: เวลาไปเซเว่นเนี่ยเซเว่นไม่เหลือนะฮะในชั้นเนี่ยเกลี้ยงหมดและร้านขายของชำเนี่ยก็ไม่เหลือเหมือนกัน
2: แ
1: ล้วก็จะเจอข้าวของที่ราคาค่อนข้างแพงในช่วงสถานการณ์วิกฤตตอนนี้นะฮะด้านกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็สั่งการนะครับเรื่องของการดูแลราคาสินค้าก็เป็นกรมการค้าภายในที่จะต้องลงไปดูส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุแต่กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเอาแต่ต้นเหตุเลยก็คือต้องจัดสินค้าลงไปในพื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยให้มันเยอะปัญหานี้จะได้ไม่เกิดนะครับแล้วก็จะดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดฮะคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าช่วงเวลาที่พี่น้องกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญสุดคือช่วยเหลือให้เร็วที่สุดและให้ความช่วยเหลือไปยังคนที่ต้องการแท้จริงกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนฮะส่งมอบถุงยางชีพไปแล้ว500ชุดนะฮะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2นะครับณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านและประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างนี่สำคัญเพราะว่าตอนนี้อาจจะขาดตลาดเพราะคนเนี่ยก็ต้องการของเหล่านี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดเรื่องของอะไรที่ทำความสะอาดฉีดล้างอะไรต่างๆวัสดุก่อสร้างไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะฮะตอนนี้สั่งให้ผู้ประกอบการลงอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในพื้นที่นะครับเป็นพิเศษนะครับให้เพียงพอแล้วก็จะมีการเข้าไปช่วยทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนที่รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนะติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนะครับอะไรที่ขาดตลาดไม่เพียงพอก็แจ้งมายังส่วนกลางก็จะมีการทำงานนะครับกำกับดูแลนะครับไม่ให้ขาดตลาดแล้วก็ไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานะครับแล้วก็ในวันที่28สิงหาคมนี้ก็จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานงานกับผู้ประกอบการนำเครื่องมืออุปกรณ์ไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่รับความเสียหายนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็จะเร่งทำทุกทางให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติโดยเร็วที่สุดฮะ
2: ครับสิ่งที่พวกเราได้นำเสนอไปนะครับนี่เป็นบางส่วนของทางรัฐบาลที่มีการดำเนินการหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าทางฝ่ายค้านเองนะครับก็มีการออกมาชื่นชมรัฐมนตรีหลายท่าน
1: ปกติไม่ค่อยเห็นนะฮะ
2: ไม่
1: ค่อยเห็นนะฮะในการที่ฝ่ายค้านจะออกมาชื่นชมรัฐบาลเพราะว่าคือไม่ใช่ไม่อยากชื่นชมนะฮะแต่บทบาทของฝ่ายค้านคือท้วงติงแล้วก็ติติงการทำงานของรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ออกมาชื่นชมนะฮะโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฮะ
2: ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการที่ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าในส่วนของสมาชิกพรรคแล้วก็ในส่วนของกลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียรวมถึงผู้ที่รับผลกระทบนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยคุณอภิสิทธิ์นะครับยังกล่าวอีกว่าทางท่านเองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็ต้องชื่นชมนะ บรรดาเรารัฐมนตรีนะที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แล้วก็มองว่าการทำงานครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่มีเอกภาพอย่างมากนะครับอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยขอให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีกระบวนการอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูเองนะครับการที่จะเป็นไปได้ในการที่จะเกิดภัยพิบัติอื่นๆขึ้นมาตรงนี้รวมถึงก็สามารถที่จะนำบทเรียนสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำรูปแบบที่นำไปใช้ในการเกิดประโยชน์ครั้งต่อไปด้วยนะครับก็ถือว่าการทำงานของรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าเข้าตาฝ่ายค้านแล้วนะครับแม้ว่า
1: ขยี้ออกเลยยังเข้าตาเขาแล้วเขาขยี้ออกไปยัง
2: เข้าตาหมายถึงว่าแบบว่าทำงานไปในทิศทางที่ดี
1: คือทำงานเชิงรุกนั่นแหละก็คือเอาจริงๆเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปึ้งปุ๊บนะฮะมีข่าวออกมาปั๊บเนี่ยก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับรู้ข่าวเช้าพอเที่ยงปุ๊บเนี่ยรัฐมนตรีสามท่านลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
2: ์
1: คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ
2: ์
1: คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ลงไปตั้งแต่วันแรก
1: วันแรกวันแรก
2: วันแรกอันนี้ฟันแรกก็คือ3ท่านนี้ลงพื้นที่เลย
1: ลงพื้นที่เลยแล้วก็อยู่กันถึงตี1ตี2ตี3นะครับบัญชาการในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะฮะและหลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: นะฮะลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจนถึงเมื่อวานนี้ท่านนายกกลับมาปึ้งปุ๊บเนี่ยจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ลงพื้นที่ทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือของรัฐบาลนะฮะส่วนนักวิชาการก็มีคำแนะนำนะฮะบอกว่าใช้วิศวกรรมโครงสร้างธรรมชาติเพื่อที่จะลดผลกระทบจากน้ำป่านะเพราะน้ำป่าเนี่ยมาเร็วมาแรง
2: ถ
1: ้าเราสามารถชะลอน้ำไม่ให้มันมีความแรงมาก
2: ๆ
1: หรือว่าชะลอน้ำเนี่ยให้มันเบาลงอีกสักนิดนึง ความสูญเสียเนี่ยหรือความเสียหายเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับแต่จะไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรเนี่ยโอ้โหมันก็งบประมาณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีมากเพียงพอนะฮะแล้วกว่าจะสร้างกว่าจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ทันหรอกครับ
2: ครับ
1: ก็ใช้โครงสร้างธรรมชาติเนี่ยแหละที่จะชะลอน้ำลดผลกระทบจากน้ำป่านะครับเรื่องนี้เสนอโดยคุณสนธิกชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะว่าจัดการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลหลากเข้าสู่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับอันนี้เกิดจากเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะก็ทำให้น้ำจากยอดเขาสูงไหลลงท่วมอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและจังหวัดน่านอย่างหนักนะฮะวิธีการป้องกันโดยสรุปแบ่งออกเป็น3ระดับตามแนวเขานะฮะ1ควรจัดการบนภูเขาและพื้นที่ลาดชันนะฮะลดความเร็วแล้วก็การดูดซับน้ำด้วยการปลูกพืชคลุมดินและแนวป่าโดยทำการปลูกหญ้าแฝกนะฮะไม้พุ่มไม้ยืนต้นรากลึกตามแนวขวางคอม้าบนภูเขาเพื่อช่วยให้ยึดติดหน้าดินเพิ่มอัตราการซึมของน้ำลงในดินนะฮะพูดง่ายๆลดความแรงของน้ำด้วยการปลูกต้นไม้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำขั้นบันไดดักน้ำนะฮะปรับพื้นที่ลาดชันเป็นขั้นบันไดขุดร่องและถมคันดินตามแนวระดับเพื่อชะลอดักน้ำฝนไม่ให้ไหลรวมกันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ลงสู่ด้านล่างฮะแล้วก็สร้างฝายชะลอน้ำทำฝายขนาดเล็กขวางทางน้ำในลำห้วยหรือร่องเขาเพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ำป่านะฮะส่วนอีกอันนึงนะอันที่สองคือบริหารจัดการบริเวณตีนเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางและเก็บกักน้ำครับทำคูดักน้ำแล้วก็ร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้านขุดร่องระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวณตีนเขาที่เป็นจุดต่อชนกับหมู่บ้านเพื่อเบี่ยงทางเดินของน้ำเนี่ยให้ออกไปจากชุมชนแล้วก็สร้างแก้มลิงนะฮะกำแพงคันน้ำนะฮะแล้วก็ป้องกันตัวหมู่บ้านด้วยการปรับตัวทางกายภาพนะฮะปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำขยายท่อระบายน้ำขุดลอกคูคลองหมู่บ้านไม่ให้มีสิ่งกีดขวางนะครับตั้งวาล์วกันน้ำย้อนกลับสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้านะฮะอันนี้ก็เสนอแนะโดยนักวิชาการสังเกตนะฮะ
2: ครับ
1: อ่านไปอ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานและกระทรวงมหาดไทย
2: ครับ
1: นะครับที่จะต้องมีการปรับแนวเขาปรับอะไรต่างๆทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงตัวหมู่บ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นของทางจังหวัดนะครับที่จะต้องเริ่มทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลในระยะยาวไม่ใช่ว่าน้ำท่วมทีไรก็ลงไปแก้ไขแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาเป็นอย่างนี้ทุกปี 3-4 ครั้งเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีก
2: ็
1: อยากจะให้แก้ไขในระยะยาวนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอในเชิงวิชาการจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องฮะ
2: ครับพูดถึงเรื่องการเยียวยานะครับตอนนี้ก็มีการปรับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรนะครับที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยก็มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับในวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบนะครับเรื่องนี้มีการออกมาพูดจากทางร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทอนสลวยกรนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่นะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน30ไร่ก็จะมีนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงนะครับตอนแรกเนี่ย 1,340 บาทต่อไร่ปรับเปลี่ยนมาเป็น 2,340 บาทต่อไร่นะครับเพิ่มมา 1,000 บาทพืชไร่พืชผักที่ได้รับความเสียหายนะครับจากปกติเนี่ยจะมีการเยียวยาอยู่ที่ 1,980 บาทต่อไร่มีการปรับเป็น 3,480 บาทต่อไร่นะครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมก็คือจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือสำหรับผลไม้ยืนต้นด้วยที่มีการชะงักการเจริญเติบโตนะครับก็ยังฟื้นฟูในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีค่าขุดลอกโคลนขุดลอกดินซากที่ทับถมนะครับจนไม่สามารถที่เรียกว่าทับการเพาะปลูกได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการกำหนดขึ้นมาใหม่นั่นก็คือจำนวน5ไร่จากเดิมเนี่ยจ่ายไม่เกิน7,000 บาทต่อไร่นะครับปรับเป็น 16,000 บาทต่อไร่เพื่อเป็นการสะท้อนในเรื่องของการช่วยเหลือของประชาชนนะครับตรงนี้ก็ได้มีการออกประกาศบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมานั่นเองครับ
1: ครับความช่วยเหลือของประชาชนบอกว่าขอเร็วๆด้วยนะฮะปรับหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยขอความรวดเร็วแล้วก็ความทั่วถึงเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะได้เร็วๆนะฮะท่านนายกเมื่อวานก็บอกแล้วต้องเร็วนะครับและที่สำคัญเนี่ยนี่พูดเองนะฮะต้องทั่วถึงไม่ใช่ว่ามีตกหล่นหรือว่ามีตกชื่ออะไรไปนะฮะอ่ะนี่คือความช่วยเหลือนะครับอันนี้คือประมวลนะครับเหตุการณ์พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านแล้วก็การดูแลความช่วยเหลือโดยรัฐบาลฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์8นาฬิกา33นาทีนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันครับมาประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส3กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะปัจจัยความท้าทายเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้และอนาคตเป็นอย่างไรภาคธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันค่าครองชีพและอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงก็ยังคงโคกรุ่นกันอยู่อย่างนั้นนะฮะก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการนะครับในหลายๆภาคส่วนเลยทีเดียวนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มักจะมีอะไรแปลกๆออกมาเป็นระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษีแล้วก็เรื่องอื่นๆนะฮะที่มีการบังคับเนี่ยให้แต่ละประเทศเนี่ยต้องเลือกข้างนะฮะ
2: แต่
1: ว
2: ่ายัง
1: แต่ว่ายังไม่เห็นหนังสือเนี่ยที่ส่งมายังรัฐบาลเนี่ยยังเป็นทางการนะครับก็ยังคงเป็นเพียงกระแสข่าวแต่ก็ถูกพูดถึงมากนะครับแต่ก็พูดถึงมากในเชิงข่าวสารว่าเมื่อไทยต้องเลือกข้างสมมุติว่าไทยต้องเลือกข้างระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยไทยจะต้องเลือกอะไรถ้าถูกบังคับนะฮะถ้าถูกบังคับ อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราจะพูดว่าขออยู่ตรงกลางนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มองว่าการอยู่เป็นกลางเนี่ยมันเหมือนการเหยียบเรือสองแคมและเขาก็จะปัดขาข้างหนึ่งของเราลงนะฮะเราก็จะตกน้ำนะคร
2: ับ
1: จะต้องมีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็มองว่าเราจะนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไปให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับพูดได้ง่ายความลับทางการค้าหรือความลับทางความมั่นคงรั่วไหล
2: เหมือนว่าเขาเสียเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: นะฮะดังนั้นมันจึงเป็นแนวทางและยุทธวิธีนะฮะในการที่จะต้องบังคับให้ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประเทศที่ติดต่อค้าขายเนี่ยจำต้องเลือกข้างนะฮะอันนี้มันก็เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยที่มันออกมานะครับเอาแค่สองข่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบเนี่ยกับประเทศไทยพอสมควรแล้วนะฮะแต่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขามีเศรษฐกิจที่มันใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะด้วยเหตุและปัจจัยความท้าทายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งผลกับประเทศไทยอย่างไรและปรับตัวกันยังไงฮะพูดคุยเรื่องการประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส3กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับ
6: คุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับผม
2: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ครับเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับ
6: ก็ถ้าบอกว่าเศรษฐกิจเราไปมาตรฐานเนี่ยนะก็คือเรายังเผชิญกับความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์นะ
1: ครับ
6: ที่เขาปิดช่องแคบเพอร์มุสแล้วก็บัตเทลมันเด็ดเนี่ยนะก็คือตะวันออกกลางนั่นแหละ
1: ครับ
6: แต่กับอิหร่านเนี่ยผลก็คือว่าณขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังทรงตัวในระดับสูงนะครับราคาน้ำมันโลกในช่วงตั้งแต่1สิงหาคมจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นไปอย่างน้ำมันนิวยอร์กเนี่ยนะครับแตกขึ้นไป87เหรียญนะครับแล้วก็ของเบรนท์เนี่ยทะลุไป94เหรียญนะครับดูไบก็90เหรียญทั้งราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นไปในช่วงเดือนนึงเนี่ยนะครับเกือบเดือนนึงเนี่ยก็ขึ้นไประหว่าง10เหรียญถึง13เหรียญนี่คือที่เราเผชิญอยู่คือระดับราคาน้ำมันแต่90เหรียญเนี่ยผมว่าสูงนะ
1: ครับ
6: แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยเขารัฐบาลเราก็ตึงเอาไว้จากกองทุนนะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอย่างน้ำมัน E20 เนี่ยรัฐบาลก็ที่ทุกลิตรที่เราใช้ไปเนี่ยก็ประมาณ4.25 บาท
1: คร
6: ับ นะรีเซลก็เกือบ6 บาทอ่ะ
1: ครับ
6: ลิตรเป็น6 บาทอ่ะที่มีตัวหมายความว่ารัฐบาลโดยผ่านกองทุนน้ำมันเนี่ยอุดหนุนไว้นะมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเรายังไม่พุ่งสูงไปแต่ว่าราคาน้ำมันโลกมันสูงระดับนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็บางที่จุดก็ต้องส่งต่อราคามาอันนี้คือติวไตรมาส3เนี่ยเราจะเผชิญติดตรงนี้ประเด็นผลของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบอะไรมันก็ส่งผลกระทบเรื่องค่าครองชีพค่าใช้จ่ายเงินเฟ้ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้ผลกระทบที่มาอยู่ตรงขนาดนี้เนี่ยมันก็คืออะไรมันก็พอค่าของมันแพงขึ้นนะมันก็กำลังซื้อมันก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับตอนนี้ไออะไรเนี่ยอย่างเรามนุษย์เงินเดือนครัวเรือนเนี่ยรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เจออะไรอ่ะสภาวะที่มันบีบพันน่ะนั่นเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า net income
1: คร
6: ับ นะรายได้สุทธิในกระเป๋ามันลดลงคือรายได้เท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้น
1: ครับ
6: เพราะการใช้ชีวิตประจำวันสูงขึ้นในภาคธุรกิจก็เหมือนกันราคาอะไรที่มันสูงขึ้นอย่างอะไรพวกฟอสฟูริกอะไรต่างๆเนี่ยมันปรับตัวแบบนะ
1: ฮะ
6: โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยมันขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะแล้วก็ต้นทุนน้ำมันที่เราขึ้นมาจากค่าขนส่งทางรถบรรทุกเนี่ยแต่จริงๆค่าขนส่งหลักเนี่ยมันคือเรือก็เรามีการนำเข้าส่งออกใช่ไหม
1: ครับ
6: นะเรือที่ขึ้นไปแบบก้าวกระโดดน่ากลัวมากเลยขึ้นไปทีก็ระวังเลยด้วยนะฮะตู้คอนเทนเนอร์หนึ่ง 2,000 เหรียญนะอันนี้ที่ขึ้นนะที่ปรับขึ้นนะ
1: ครับครับ
6: นะครับมันก็ส่งต่อมาที่ต้นทุนแต่ว่าตลาดมันไม่เอื้อที่จะปรับราคาเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เลยกำไรมันหดถึงขาดทุนเป็นโปรฟิตสปีดเนี่ยในครัวเรือนก็มนุษย์เงินเดือนเราก็โอเวอร์ไทม์ก็ลดลงนะเงินเดือนก็ขึ้นยากนะครับอย่างเงี้ยอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเขาปรับราคาค่าจ้างเนี่ยก็ตกลงกันรู้สึกจะเท่าเดิมนะนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยที่เขาพิจารณากันเรียกว่าอนุกรรมการจังหวัดเนี่ยแต่จังหวัดบางจังหวัดก็ไม่ปรับแต่ว่ายังไม่ประกาศนะอันนี้ข้อมูลภายในนะก็แสดงให้เห็นว่ามันบีบคั้นอันนี้คือที่เป็นโจทย์ใหญ่ของที่เรากำลังไปเชิญนะแต่ว่าเงินเฟ้อของเราก็ยังโชคดีนะเงินเฟ้อเราตอนพีคจัดๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ย 13% นะแต่ว่ากรกฎาคมเนี่ยก็มาไม่ถึง 2% แล้ว 1.9% นะครับซึ่งปีแรกก็เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ 1.2% นะอันนี้ก็เป็นโชคดีของไทยที่เรายังเป็นเมืองอาหารนะครับเกี่ยวอะไรครับ
1: ครับอาจารย์ครับตอนนี้

0: อะไรส่องสลากอะไรที่มาอยู่ในพวกส่งออกเนี่ยทำให้พวกเนี้ยเขายังขยายตัวได้ดี
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้มันอีกพวกหนึ่งก็คือว่าคงที่คงวาไม่ตายไม่โตเรื่องไหมฮะนะไม่ตายไม่โตอะไรเนี่ยถ้าเป็นพวกเรามนุษย์เงินเดือนก็พวกข้าราชการพวกทำงานสถาบันการเงินอะไรที่โอกาสแต่สถาบันการเงินตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะให้ทำงานด้วยต้องการว่าไล่ปลดอยู่เหมือนกันต้องหมายความว่าคืออยู่ทำงานอยู่ในที่ธุรกิจไม่กระทบอ่ะแต่มันก็ไม่ตายไม่โตหมายความว่ามันถูกปิดไว
1: ้
0: นะค่าจ้างก็ไม่สูงไอ้พวกหนึ่งเนี่ยนะที่อยู่ในคำถามเมื่อกี้เนี่ยพวกที่มันเป็นพวกซัตติ้งเนี่ยเป็นพวกที่กำลังเซอร์ไวเวอร์อยู่ในหมู่ที่ตรงนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นพวกที่ดิ้นรนหนึ่งติดสภาพคล่องใช่ไหมอันนี้ผมพูดรวมกันทั้งชาวบ้านด้วยนะครัวเรือนด้วยธุรกิจด้วยเนี่ยติดสภาพคล่องนะไอ้ติดสภาพคล่องเนี่ยมันเกิดจากธุรกิจเมื่อกี้ที่ว่าใช่ไหมกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเจอสองเด้งก็คือพวกโลคอมเพติทีฟเนสคือแข่งขันต่ำ
1: คร
0: ับ เนี่ยอันนี้มันจากเห็นกันคือชาจีนก็เข้ามาใช่ไหมนะไอ้พวกนี้แหละตอนนี้พวกเนี้ยเขาปรับตัวยังไงบางกลุ่มเนี่ยฮัลโหล
1: ครับ
0: นะเขาปรับตัวยังไงเขาก็อย่างเขาก็นำเข้ามาซะเลยจากจีนติดตาแบรนด์โลโก้ตัวเองอย่างพวกเสื้อผ้าฟอร์มพนักงานผมเนี่ยนะใช้ของคนไทยเนี่ยจะชุดถึงของซีดีที่600บาทแต่ถ้าเป็นสูตรเนี่ยตัวหนึ่งพันกว่าบาท
1: ครับครับ
0: ต่อพนักงานเนี่ยนะแต่ร้านหนึ่งเขาบอกเขาเสนอมาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเลยแต่เข้ามาเนี่ยมันไม่ดินไชน่านะ
1: ครับ
0: แต่โลโก้เหล่าไม้เพราะว่าแม้แต่เสื้อผ้าพนักงานโรงงานเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ผิดจากเมืองไทยนะ
1: ครับ
0: ที่รับจ้างเนี่ยนะครับไม่ได้สูตรเลยต่างๆเนี่ยมันอินพอร์ตมาจากจีนหมด
1: ครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนโลโก้ให้เราด้วยนะ
1: ครับ
2: ฮะ
0: นะก็อย่างนี้ผมยกตัวอย่างเขาก็ปิดโรงงานแล้วก็เขานำเข้าดีกว่าคือสินค้าบางอย่างปิดตรงนี้สู้ไม่ได้ปิดโรงงานไปจ้างจีนแล้วก็ติดโลโก้ของตัวเองไป
1: ครับ
0: นะไอ้ตรงนี้แหละนะแต่พวกที่ปรับตัวไม่ได้อันนี้ก็ต้องมันก็เลือกไม่ได้ก็ต้องปิดตัวไปอีกพวกนึงที่ไม่ได้ผ่านนะ
1: ค
0: ือพวกซันเซ็ตบิสเนสคือธุรกิจที่มันกำลังตกสมัยนี่ที่เห็นง่ายๆเนี่ยนะรถ EV เข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เครื่อง ICE เครื่องสันดาปเนี่ยเห็นไหม
1: ครับ
0: นะไอ้ใครที่อยู่ในอุตสาหกรรมโซ่ประธานที่จะเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันจะอยู่ได้ไงครับแนวโน้มนะถามคุณทรงพลคุณนะฮะที่ถ้าจะซื้อรถใหม่ซื้ออะไรมันจะตก
1: คร
0: ับ แล้วก็เลือกซื้อรถรถ EV แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือไฮบริด
1: ครับหรือไฮบริดคร
0: ับ เพราะว่ามันอีก5-6ปีไอ้ขายไอ้แล้วต้องไปซื้อแบตใหม่เลยมากข้างหน้าแต่ตอนนี
1: ้
0: ซื้อไอ้นี่มันถูกกว่าเพราะว่ามันถูกซับซิดี้ใช่ไหมรัฐบาลช่วยเงินแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมัน

0: ด้วยสินค้าคุณยังหมดยุคหมดสมัยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหนื่อยที่สำคัญคือว่าตอนนี้ของเราปัญหาใหญ่คือสภาพคล่องสภาพคล่องนะ
1: ครับ
0: สภาพคล่องของเราเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่เลย
1: ฮะ
0: สภาพคล่องของเราเนี่ยแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปริเนี่ยนะครับคือจากปัญหาสภาพคล่องเนี่ยมันก็คือหนี้ใช่ไหมหนี้สูงตอนนี้ไอ้หนี้สูงเนี่ยเอาเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะที่ต่ำกว่า100,000 บาทเนี่ยที่ต่ำกว่า100,000 บาทเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีคนประมาณ400,000 กว่าคน410,000 กว่าคนมูลนิธิประมาณ22,000 ล้านอันนี้กำลังอยู่ไล่ยึดทรัพย์กันนะ
1: ครับ
0: 400,000 กว่าคนเนี่ยแล้วก็อยู่ในกระบวนการกฎหมายเนี่ยกระบวนการกฎหมายไล่ฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องอีก1,200,000 คน
1: ครับ
0: เป็นหนี้ประมาณ600,000 ล้าน
1: ครับ
0: อันนี้เราพูดถึงเฉพาะหนี้ที่ต่ำกว่าแสนนะ
1: ฮะครับ
0: จะเห็นว่ามันมีคนซัฟเฟอร์เนี่ยนะคือคนถูกศาลบังคับคดีแล้วเนี่ยมัน หมดเครดิตแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แต่นี่เราไม่พูดถึงพวกธุรกิจนะพวก SME ไมโครพวกเนี้ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศเลยเพราะว่าเราดิ้นไม่ออกเพราะหนี้มันสูงนะการสถาบันการเงินทั้งวันปล่อยตัวว่าเขาไม่ได้นะหนี้เป็นอย่างเงี้ยมันหนี้เสียต้องเยอะแยะเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ไปทำให้กำลังซื้อมันหดกำลังซื้อมันหดมันก็จะกระทบธุรกิจอีกนะกำไรหายได้ติดคำหายแต่มันก็เป็นบัวมันก็พันกันอย่างเงี้ย
1: ครับอาจารย์ครับถ้ามองแล้วเนี่ยด้วย GDP แบบนี้นะฮะแล้วในช่วงปลายปีนี้พอที่จะกระเตื้องได้มั่งไหมฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือทิศทางของเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้นไหมฮะถ้ามองสถานการณ์ในวันนี้แล้วก็มองไปข้างหน้าละฮะ
0: GDP เราเนี่ยปีนี้เนี่ยไตรมาส2เนี่ย 1.9% ใช่ไหมไอ้ไตรมาส3เนี่ยมันก็อาจจะมีตัวช่วยบ้างจากไอ้คนละครึ่งพัดอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็เป็นน้ำจิ้มเหมือนนะใช่ไหมตั้ง GDP ปีนี้ยังไงมันก็จังเก่งก็ 2% ถึง 2.2% นี่ก็ท้าทายแล้วแต่ไอ้ GDP ของเราต่ำๆอย่างเนี้ยมันเป็น normal ไม่มี normal เลยนะม
1: ัน
0: เป็น normal มันก็เราก็ชินอยู่กับตรงนี
1: ้
0: นะตอนนี้คำถามว่าเราจะปรับตัวยังไงเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจเราในช่วงอีก4เดือนเนี่ยมันจะกระเตื้องไหมเนี่ยมันต้องผมพูดตรงไปตรงมานะมันไม่มียากแต่จะบอกว่ามันก็อยู่ที่จุดกลุ่มไหนเมื่อกี้ที่ผมพูดแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมเออถ้าคือกลุ่มที่มันยังโตได้คือกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตอะไรพวกนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไปอิงกับต่างชาติไปกับการค้าโลกนะสถานการณ์การค้าโลกนั้นพอโลกมันไม่ดีมันมีภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกมันดาวต่ำๆลงอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เราจะดีได้ยังไงทีนี้เรายังดีไหมที่ว่าส่งออกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวพระเอกชูโรงเลย
1: ครับครับ
0: และที่ทำให้อุ้มแรงงานตลาดแรงงานเราไม่กระทบนะการว่างงานเราถือว่าที่ต่ำมากนะครับคนว่างงานก็น้อยนะไอ้ที่บอกว่าตกงานกันเยอะแยะมันก็ดีแต่ว่าถ้าเอาเป็นตัวเลขจริงๆมันน้อยต
1: ั
0: วเลขในประกันสังคมเนี่ยคนงานทำสูงสุดเป็นบริการเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะท่านแรงงานต่างด้าวเนี่ยล่าสุดเนี่ย4,300,000 คนนะช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยแค่6-7 เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้น2,000,000 คนนะแต่ว่าความต้องการมันสูงนะแต่ว่าไอ้ผลมันคือว่ามันโตอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเทศแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรนี่ติดลบเลยนะ GDP เนี่ยอันนี้ก็เดือดมันคำถามก็คือว่าพอพูดตรงไปตรงมามันก็ยากจริงแต่ว่าอะไรบอกว่ามันแย่หมดทุกวงการหรือว่าทุกเซกเตอร์มันก็ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกนะก็มันคืออยู่ตรงไหนของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น
1: ๆ
0: ถ้าคุณไปอยู่ในพวกเกษตรแปรรูปอะไรก็เหนื่อยเพราะว่ามันกดตัวไงแต่ถ้าคุณอยู่ในพวกส่งออกมันก็โตนะมันไม่แค่ส่งออกอย่างเดียวนะครับอุตสาหกรรมนำเข้าแล้วก็ขายส่งออกอย่างเงี้ยนะหรือคุณขับรถบรรทุกอย่างเงี้ยนะมันก็ดีนะอันนี้มันก็พูดยากตอนนี้ต้องประคองตัวกันให้รอด
1: คร
0: ับ แล้วก็ปัญหาสภาพคล่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แก้ยากครับแก้กันมาตั้งแต่บิ๊กตู่เข้ามาแรกๆก็ตื่นรุ่นที่จะมาแก้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ คุณจะไปยกเลิกธนาคารก็ได้ยังไงคือคุณต้องไปจ่ายเงินแบงก์เขาแต่คุณจะไป

0: แก้หนี้แล้วอ่ะรัฐบาลต้องมีกองทุนมาอุ้มแล้วเงินเท่าที่ผมดูดประมาณ3 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: นี่ที่มันไม่ดีเนี่ยแต่เพราะเมื่อกี้เนี่ยมันต้องอะไรแต่พอนี่ไม่ถึงแสนบาทเนี่ยนี่ตัวเรือนเนี่ย
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3แล้วก็ทิศทางในอนาคตครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสุขครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับชัดเจนฮะก็สรุปแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังซื้อลดลงของก็ขายได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้ายังไม่เห็นปัจจัยบวกที่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับมีทิศทางที่ชัดเจนแต่ว่า GDP เนี่ยคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยที่เป็นตัวเลขออกมานะฮะไม่ได้หมายความว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะได้รับอานิสงส์หรือทุกภาคส่วนจะแย
2: ่
1: แต่ว่ามันเป็นการรวมนะฮะสภาพเศรษฐกิจของประเทศของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นผลตรวจเลือดว่าเฮ้ย 1.9% จากเดิมเนี่ยที่เราตั้งใจว่ามันจะ 2.2% ไม่ใช่ว่ามันย่ำแย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการเติบโตเนี่ยมันเติบโตในบางส่วนแต่ในบางส่วนเนี่ยมันก็คือยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะก็ต้องติดตามกันนะฮะว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยในภาคส่วนที่มีปัญหาอย่างไรถือว่าเป็นความท้าทายของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแล้วก็อนาคตครับไปดูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฮะ
2: ครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองก็มีการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและป้องกันการก่อเหตุซ้ำด้วยนะครับซึ่งทางคุณวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีการเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่นราธิวาสในช่วงของวันเสาร์นะครับ22สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่างๆรวมถึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเน้นย้ำทั้งในอำเภอเองฝ่ายปกครองตำรวจทหารหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดเหตุซ้ำนะครับท่านรองผู้ว่าย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยต้องมาก่อนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับเร่งประเมินความเสียหายดูแลพื้นที่ของประชาชนที่ยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่าให้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนทางจังหวัดนราธิวาสเองก็ยังมีการประสานภาคส่วนอื่นๆในการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับถ้าหากประชาชนที่มีการอยู่ในพื้นที่แล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าสงสัยหรือว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือเปล่าตรงนี้นะครับสามารถสอดส่องดูแลพื้นที่ควบคู่ไปกับการแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อเป็นการร่วมป้องกันเหตุแล้วก็รักษาความปลอดภัยนะครับทางจังหวัดเองก็ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและก็ดำเนินการมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าสภาวะสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกตินะครับ
1: ครับไปดูเรื่องของสถาบันพระปกเกล้ากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีคนไปแจ้งความเรื่องหนึ่งนะฮะคือจะเข้าเรียนที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยในหลักสูตรปปร.30นะฮะปปร.30เนี่ยอันนี้กระแสข่าวนะครับ
2: ครับ
1: ก็บอกว่าเอ้ยถ้าจะเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยมีคนกลางมาเรียกรับเงินนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่ได้ว่าเข้าไปได้เลยเรียก500,000
2: ครับ
1: เรียก500,000เขาก็ลองจ่ายดูนะฮะแล้วปรากฏว่าอันนี้ข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วปรากฏว่ามันไม่มีชื
2: ่
1: อพอไม่มีชื่อเนี่ยประกาศออกมาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
2: ครับ
1: ก็เปิดเผยโดยคุณคมคายอุดรพิมพ์ส.ส.มหาสารคามพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเรียกรับเงิน500,000 บาทเพื่อแลกกับโควต้าเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าฮะบอกว่าได้รับเรื่องนี้นะฮะติดตามเรื่องนี้จากสื่อมวลชนเพราะว่ามีนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกอ้างตัวว่าเป็นคนกลางสามารถประสานงานกับผู้บริหารระดับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะฮะเพื่อขอโควต้าพิเศษได้โดยเรียกรับเงิน500,000แต่เมื่อประกาศรายชื่อไม่มีชื่อก็แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเป็นอย่างมาก นะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้สะเทือนใจฮะว่าเออตรงนี้มันเป็นสถาบันองค์กรวิชาชีพชั้นสูงดูแลโดยประธานรัฐสภานะฮะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยร้ายแรงหากพบว่ามีมูลนะฮะหากพบว่ามีมูลควรพิจารณาให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก็ประสานกับปปช.ให้ไต่สวนตามขั้นตอนนะฮะอันนี้เป็นฝากฝั่งของข่าวที่ออกมานะครับส่วนสถาบันพระปกเกล้านะฮะก็ออกมาชี้แจงนะครับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงคือเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒินะฮะออกหนังสือชี้แจงเมื่อวานนี้เลยครับ
2: บ
1: อกว่ากรณีมีการกล่าวอ้างในการเรียกรับเงินเพื่อแลกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30แหมชื่อยาวฮะชื่อย่อคือปปร30ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแหละก็มีการตรวจสอบข้อมูลทันทีนะครับวันที่ทราบเรื่องคือ23วันที่ตั้งแต่ทราบเรื่องเนี่ย23กรกฎาคม69นะฮะผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งผู้ร้องและผู้สมัครผู้ที่กล่าวหาถึงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สถาบันตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลนะฮะที่ระบุไว้ในใบสมัครตั้งแต่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้สมัครยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรครับว่าไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงที่จะให้เงินไม่เคยเสนอมอบหรือตกลงจะให้เงินหรือผลประโยชน์ใดให้กับบุคคลใดเพื่อแลกกับการเข้าคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนะฮะยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ฮะจากข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดยืนยันทุกข้อกล่าวหาว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งหากพิจารณารูปแบบและวิธีการสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนบุคคลที่ศึกษาข้อมูลโดยประจักษ์อคติปราศจากอคติฮะย่อมเข้าใจได้ทันทีว่าอาจมีความมุ่งหมายทางการเมืองนะฮะขีดเส้นใต้ฮะความมุ่งหมายทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งบ่อนทำลายชื่อเสียงของผมหรือองค์กรเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็ชี้แจงฮะในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และชื่อเสียงและดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างเผยแพร่และขยายผลข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้บ่อนทำลายชื่อเสียงบุคคลหรือองค์กรรวมถึงหากตรวจสอบว่ามีบุคคลใดให้หรือเสนอให้เงินสินบนจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นั้นอย่างถึงที่สุดฮะทีนี้ชี้แจงโดยสถาบันพระปกเกล้าฮะ
2: ครับก็เป็นการชี้แจงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้ทำนะครับ
1: ไม่มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเข้าเรียนหลักสูตรปปร.รุ่นที่30ของสถาบันพระปกเกล้าว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเช้าของวันอาทิตย์ดึกของวันเสาร์เนี่ยมันมีข่าวนี้ออกมาบอกว่ามันมีการเรียกรับเงินตรงนี้แล้วคนที่เขาถูกเรียกรับเงินแล้วไม่มีชื่อเนี่ยไปร้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรกลายเป็นประเด็นร้อนเลขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่มีเรื่องนี้แต่อย่างใดไม่เคยเรียกรับเงินและสถาบันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ชี้แจง
2: อาจเป็นการมุ่งหวังในเรื่องของทางการเมือง
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าการที่เป็นนักบริหารระดับสูงเนี่ยโอ้โหใครๆก็อยากเข้าร่วมโครงการนะครับอยากจะเติบโตในเรื่องของเส้นทางทางการบริหาร
1: อยากมีคอนเน็กชันอยากรู้จักคนนะฮะคือการอบรมเนี่ยของพระปกเกล้าหรือที่อื่นๆเนี่ยคือการที่นอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นๆแล้วเนี่ย คือการได้พบปะพบเจอคนในระดับสูงเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการพูดคุยกันและทำอะไรหลายอย่างกันในอนาคตก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรคอนเน็กชันที่ใครๆก็อยากเข้าไปเรียนนะฮะ
2: นะครับก็ยืนยันออกไปนะครับว่าไม่ได้กระทำจริงๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่น สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงพร้อมติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิด
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการประกอบด้วยที่ทำการอบต. 4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบสถ์18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังโดยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดจะเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งได้ทำให้ได้เห็นแล้วตอนที่ระเบิดปั๊มน้ำมันแจ้งไว้ตอนนั้น10วันก็จ่ายเงินได้ภายใน10วันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันทเทพรักษ์ผวทร นราธิวาสรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทั้งนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
11: นางกิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลโขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ยานันท์แก้วกล่ำและเอกพงศ์นพสกุล
1: มหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุการกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์กลับมาอีกครั้งกับรายการรอบทิศตะวันออกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ถึง 9:30 น.โดยประมาณกับดิฉันอาจารย์พิชานันท์สังเสือโพรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและภาพลักษณ์องค์กร
1: และดิฉันอาจารย์พจนีมาสุขรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ค่ะ
0: ซึ่งเราทั้งสองคนนะคะมาจากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแทนตัวเองสั้นๆง่ายๆว่าอาจารย์พีทกับอาจารย์เปิ้ลนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข่าววันนี้นะคะอาจารย์พีทกับอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็จะมีข่าวคราวนะคะจากโรงเรียนสาธิตเนี่ยมาบอกเล่าให้กับชาวชลบุรีได้ฟังกันนะคะโครงการแรกเลยนะคะเป็นโครงการ Open House นะคะซึ่งฝ่ายวิชาการนะคะเป็นเจ้าภาพในงานนี้ค่ะอาจารย์เปิ้ลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงาน Open House ของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์พีทปีนี้นะคะโครงการ Open House ของโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพานะคะเราจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะปีนี้นะคะเรามาในธีมของ PBU Innovation in Action Driving Leader Empowering Citizen ค่ะคือเราทำต่อเนื่องมาจากของปีที่แล้วปีที่แล้วเราใช้ธีมว่า Road to Innovation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราจะมาขับเคลื่อนนะคะในเชิงของการนำเสนอภาพลักษณ์ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
0: เป็นนวัตกรรมแบบเต็มรูปแบบมากขึ้น
1: ใช่ค่ะขออนุญาตแจ้งนิดนึงได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้เลย
1: กิจการของเรามีอะไรบ้างนะคะในภาพรวมนะคะโครงการ Open House ของเรานะคะเราจะมีเรื่องของการจัดเสวนาพิเศษค่ะสาธิตพิบูลบำเพ็ญบ่มเพาะผู้นำและนวัตกรแห่งอนาคตนะคะแล้วก็มีการแนะนำหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนสาธิตแนวทางการรับสมัครของโรงเรียนสาธิตนะคะเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะระหว่างผู้บริหารตัวแทนศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จรวมถึงนักเรียนในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นสายเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะใครเป็นสายแก้ปัญหาขับเคลื่อนสังคมนะคะแล้วก็ใครเป็นสายทักษะอนาคตและความบันเทิงนะคะปีนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมในการแข่งขันกับของเราให้เยอะๆนะคะรวมไปถึงเราเปิดบ้านตะลุยบ้านนวัตกรรมค่ะเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทางโรงเรียนสาธิตเรามีแล้วก็อยากจะให้นักเรียนที่สนใจทุกคนนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนสาธิตนะคะทุกโรงเรียนนักเรียนทุกคนที่สนใจรวมถึงผู้ปกครองนะคะเข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนต่างๆที่เราได้จัดเตรียมไว้นะคะแล้วก็จัดนิทรรศการนวัตกรรมเปลี่ยนโลกค่ะรวมไปถึงตลาดนัดพลเมืองนะคะเราก็มองว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆของเราให้ความสนใจแล้วก็ทั้งถึงผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: ค่ะฟังอย่างนี้แล้วกิจกรรมเนี่ยนักเรียนในจังหวัดชลบุรีสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนเลยถูกไหมคะอาจารย์เปิ้ล
1: ถูกต้องค่ะ
0: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยต้องรอจดหมายร่อนไปเชิญจากโรงเรียนของเราหรือถ้าใครสนใจแล้วรอจดหมายไม่ไหวเราสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook โรงเรียนหรือว่าเว็บไซต์โรงเรียนเลยใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวสำคัญเลยนะคะอาจารย์เปิ้ลเราจะมีการเข้าสู่ช่วงเทศกาลรับสมัครนักเรียนใหม่นั่นเองนะคะซึ่งจริงแล้วทุกท่านในชลบุรีเนี่ยรอคอยนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราขายใบสมัครได้แบบโอ้โหถล่มทลายเลยนะคะปีนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะยังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเราอยู่นะคะเราจะขายใบสมัครช่วงไหนคะอาจารย์เปิ้ล
1: ค่ะก็ปีนี้ยังคงเป็นการขายใบสมัครแบบระบบออนไลน์นะคะผู้ปกครองสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนสาธิตนะคะกำหนดขายใบสมัครของเราจะเริ่มในวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าในปีที่ผ่านมานะคะมีผู้ปกครองบางท่านเนี่ยจะนำลูกหลานเนี่ยนะคะเข้ามาเรียนที่ฝ่ายประถมวัยแต่ว่าพลาดการซื้อใบสมัครค่ะเพราะว่ามันดันมีการขายใบสมัครคนละช่วงเวลากันค่ะจันเปิ้ลช่วยแนะนำช่วงเวลาที่ผู้ปกครองประถมวัยสนใจด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะงั้นขออนุญาตย้ำตรงนี้อีกทีนึงนะคะสำหรับใครที่จะพาน้องๆลูกหลานของตัวเองนะคะมาสมัครในระดับชั้นอนุบาล1นะคะหรือว่าระดับชั้นประถมวัยนะคะช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะอยากให้ผู้ปกครองติดตามนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาติดต่อซื้อใบสมัครได้ค่ะต้นเดือนตุลาคมค่ะส่วนระดับชั้นป.1 ม.1 แล้วก็ม.4 นะคะจะเริ่มเปิดขายใบสมัครแบบออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนค่ะแล้วก็ขออนุญาตต่ออีกนิดนึงเลย
0: ได้เลย
1: เราเปิดขายใบสมัครยาวๆนะคะจนกระทั่งถึงวันที่10มกราคมค่ะแล้วก็จะมีกำหนดการในการยื่นเอกสารใบสมัคร ต้องขออนุญาตย้ำผู้ปกครองค่ะซื้อใบสมัครออนไลน์กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แต่ว่ายังคงมายื่นเอกสารการสมัครที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ผู้ปกครองพลาดโอกาสเหล่านี้นะคะบางท่านเนี่ยสมัครออนไลน์ก็จริงแต่ถึงเวลาไม่ได้เอาเอกสารมายื่นกับเราซึ่งทำให้เป็นที่น่าเสียดายค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตย้ำอีกทีว่าซื้อใบสมัครออนไลน์กรอกเอกสารผ่านระบบออนไลน์แต่อย่าลืมว่าต้องนำเอกสารมายื่นที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ถ้าอยากไม่อยากพลาดโอกาสสำคัญนี้นะคะก็เกาะจอนะคะรอติดตามข่าวสารทางเพจแล้วก็เพจ Facebook โรงเรียนแล้วก็เว็บไซต์โรงเรียนได้เลยนะคะช่วงสักต้นเดือนตุลาคมจะได้ไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญนี้นะคะ
1: ค
0: ่ะและอาจารย์เปิ้ลมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็น่าจะมี2เรื่องหลักๆค่ะสำหรับช่วงที่ใกล้จะถึงในระยะเวลาที่เร็วนี้นะคะ
0: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นข่าวสารอื่นนะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook โรงเรียนนะคะแล้วก็เว็บไซต์โรงเรียน st.bu.ac.th ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้ากับรายการรอบทิศตะวันออกทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ถึง 9:30 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์เปิ้ลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
9: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
8: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
9: ทำความดีเพื่อชาติ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30-31สิงหาคมนี้นันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
11: นางสาวรลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีที่ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร63เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี้
10: นางสาวพาชเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเติร์ดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด75ล้าน4แสนบาทสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบุ้งคล้าอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองบัวแดงอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอปทุมราชอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอนนทไทยอำเภอนนสูงอำเภอพิมายอำเภอสีคิ้วอำเภอขามทะเลสออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61% ส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคูรบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าชนะอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 นเป็นต้นไปณศาลาการเรียนวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรการนอน

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: วันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: ค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะค่ะ EP ก่อนหน้าเนาะหมวดเราก็คุยถึงเรื่องกลไกอย่างที่พูดแล้วค่ะแล้วก็เป็นกลไกที่แยกออกมาเป็นก็คือเป็นกลไกภายในกลไกภายนอกและกลไกวิทยากรกระบวนการซึ่งเราก็จะให้เราก็จะชี้แจงเนาะแจกแจงว่ากลไกแต่ละกลไกเนี่ยมีความสำคัญและแตกต่างกันยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราติดไว้ก็คืออย่างที่บอกว่ากระบวนการเรียนรู้จากชุมชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เรียนรู้โดยไม่สิ้นสุดถ้าสมมติว่าเราตึงตัวจากเขาเรียกว่ากรอบราชการเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามากินนอนอยู่กับชาวบ้านเพราะอย่างยกตัวอย่างนะคะหมวดป่าชาวบ้านมาเจอป่าชาวบ้านป่าชาวบ้านยังงงตัวเองว่าเขาก็เป็นหนึ่งในตองอูของอยู่ภาคใต้แล้วนะหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเขามาเจอภาคเหนือเขาก็มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปเจอภาคอีสานหรือเป็นเจอในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดค่ะว่าองความรู้ในหมู่บ้านชุมชนในการใช้ชีวิตอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะค่ะว่าการทำงานของเรานะคะในกระบวนการตรงนี้ก็คือเป็นการที่ทำไปเรียนรู้ไปยกตัวอย่างเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์สมัยก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลอดไฟเนาะการสร้างหลอดไฟการทำการสร้างเครื่องบินเขาก็จะแค่มีเขาเรียกว่ามีใจอยากทำมีใจอยากทำนะคะเขามีศาสตร์ไหมเขาก็ไม่มีศาสตร์เพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างบางคนนะคะที่สองพี่น้องตระกูลไลท์เนี่ยคือครูมองว่าโง่ด้วยซ้ำเพราะก็คือต้องมาเขาเรียกว่าครูบอกว่าโง่เรียนไม่ไหวหรอกอะไรเงี้ยต้องให้ทางผู้ปกครองเนี่ยมาสอนเองอะไรเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอะค่ะว่าเห็นไหมคะบุคคลที่สร้างเครื่องบินที่บินกันทุกวันนี้ค่ะที่ตั้งต้นจากการสร้างเครื่องบินอะก็ไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรเพียงแต่มีใจใฝ่ฝันที่จะสร้างสิ่งที่บินได้เพราะฉะนั้นเราถึงพูดว่านวัตกรรมอาจจะเกิดจากการสิ่งที่เรามีแค่จินตนาการโดยที่ยังไม่มีองค์ความรู้อย่างเช่นไอน์สไตน์พูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็คือว่าจินตนาการมันจะต้องเริ่มมาก่อนอย่างเช่นเราใฝ่ฝันว่าชุมชนจะดูแลเยาวชนและเยาวชนเราจะต้องรู้หลักธรรมาภิบาลหรือเป็นคนดีอันนี้มันจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งใจใฝ่ฝันก่อนถูกไหมคะหมวดหรือพูดง่ายๆว่าเราต้องศรัทธาก่อน
1: มันต้องเริ่มต้นจากศรัทธา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วจากปัญญา
0: ค่ะ
1: พูดเอียงไปทางกองทุนแม่แล้วนะครับ
0: เ
1: ราดูแค่กองทุนแม่ก็แล้วกันนะฮ
0: ะ
1: เอาไหนพาดพิงแล้วกองทุนแม่นะบางพื้นที่เนี่ยเริ่มต้นจากศักดิ์สิทธิ
0: ์ค่ะ
1: แต่แนวทางดำเนินงานกองทุนแม่ต้องเริ่มต้นจากศรัทธาปัญญาแล้วจึงจะศักดิ์สิทธิ
0: ์ค่ะค
1: ืออันนี้ก็เช่นกัน
0: ค่ะ
1: กระบวนการชุมชนเข้มแข็งที่กำลังพูดถึงกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เรื่องเยาวชนปปท.เนี่ยหรือเยาวชนสร้างสรรค์หมู่บ้านให้เกิดความดีงามเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคำว่าชุมชนเข้มแข็งคืออะไรผมเคยนั่งคุยกับน้องๆที่มาเป็นตัวแทนหน่วยงานต่างๆนะเขาพูดไปอีกเรื่องนึงนะครับพูดไปอีกอย่างถามน้องไปทำชุมชนเข้มแข็งที่ตั้งรับรายการมาเนี่ย มันเป็นยังไงเขาตอบมาเนี่ยมันเป็นผู้นำเข้มแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ใช่ชุมชนเข้มแข็ง
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: บางทีผู้นำเข้มแข็งเนี่ยสาวเขาสามารถเรียกชาวบ้านมาได้หมดแต่มารับคำสั่งการมารับงานรับภารกิจจากหน่วยงานเขามองอันนั้นเป็นชุมชนเข้มแข็ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ชุมชนเข้มแข็งของเราเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการไม่ใช่กิจกรรมหนึ่งๆ
0: หรือพูดง่ายๆอย่างนี้นะคะ
1: แล้วเป็นกระบวนการแล้วเนี่ยต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดำเนินงานโดยประชาชนในชุมชนต้องมีเวทีประชุมประชาคมต้องมีการระดมความคิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จนะไม่ใช่ทำแค่ให้เสร็จเหมือนผู้นำเข้มแข็ง
0: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าอันนี้ดีเลยนะคะที่หมวดพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าความเข้าใจผิดของเรื่องชุมชนเข้มแข็งค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยไปอยู่ในวงของการถอดบทเรียนหรือว่า best practice ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีเราก็มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งดีกว่านะคะผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็พูดว่าโอ้ยเนี่ยหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเนี่ยเข้มแข็งเนื่องจากท่านเนี่ยสั่งการมาเนี่ยรวมพลรวมอะไรเนี่ยท่านสร้างสรรค์สร้างตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยชุมชนของเขาเข้มแข็งมากดิฉันก็เลยสอบถามท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ว่า ท่านผู้ใหญ่คะถ้าอยู่ดีๆเนี่ยถ้าท่านผู้ใหญ่เนี่ยมีภารกิจเดินทางออกไปนอกพื้นที่สักปีนึงอ่ะอยากต่ำก็ได้6เดือนแล้วเนี่ยกระบวนการในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านน่ะมันจะดำเนินการต่อหรือจริงๆแล้วอ่ะมันต้องรอผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่ท่านก็น่าเสียท่านก็พูดว่าท่านก็น่าเสียคือก็ถึงพูดว่ากระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่แม้ว่าแกนนำบางคนบางท่านจะออกจากนอกพื้นที่หรือไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่กระบวนการนี้ต้องไม่สิ้นสุดหรือกระบวนการนี้จะต้องขับเคลื่อนโดยตัวของเขาเองคือโดยกระบวนการไม่ใช่ขับเคลื่อนโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกไหมคะหมวด
1: ใช่คือผมจะลงลึกอีกสักนิดนึงนะไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายขอเราจะพูดถึงหน้างานของเราที่จะต้องมีการขยายผลไปทุกจังหวัดนะครับผู้นำเข้มแข็งเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็งเนี่ยเราไม่ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ดีนะครับ
0: ใช่
1: ผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็งนะดีตอบสนองราชการได้ทุกอย่าง
0: ใช่
1: แต่พอเปลี่ยนผู้ใหญ่คนใหม่แล้วทำยังไง
0: คืออย่าง
1: ที่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นทีนี้ผมก็จะพูดถึงว่าถ้าเราสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็งทำได้ไหมได้ผู้ใหญ่บ้านที่ไม่เก่งเหมือนผู้ใหญ่คนเมื่อกี้เนี่ยได้ไหมได
0: ้
1: ทีนี้ชุมชนเข้มแข็งต้องการผู้นำแบบไหนจะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งผู้นำที่เก่งหรือผู้นำไม่เก่งก็ได้แต่เป็นผู้นำที่ยอมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้พูดได้ตัดสินใจได้รู้ได้วางแผนเป็นไม่ใช่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไปตอบแทนชาวบ้านหมดกลัวชาวบ้านจะตอบผิดชาวบ้านคิดก็ไม่ได้ต้องฉันคิดคนเดียวกลัวชาวบ้านคิดแล้วมันไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: อย่างนั้นไม่ใช่มันจะเป็นชุมชนเข้มแข็งไปไม่ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านเก่งเนี่ยดีไหมดีค่ะแต่ว่าเก่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เก่งยังอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าถ้าท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนั้นเปิดใจในการยอมรับความคิดของลูกบ้านหรือความคิดของบุคคลท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการใดๆเนี่ยอย่างที่พูดอะค่ะว่าการระดมความคิดจะทำให้มีมรรคมีผลหรือว่าเกิดการประสบความสำเร็จในวงกว้างอย่างที่พูดว่าเราไม่ได้ปฏิเสธถ้าผู้ใหญ่บ้านท่านนั้นที่ยินดีมาทำกับเราจะแบบจะเข้มแข็งหรือเก่งนะเพียงแต่ว่าเราอยากให้ทราบว่ากระบวนการชุมชนเข้มแข็งเราจะไม่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อให้ว่าผู้ใหญ่บ้านคะผู้ใหญ่บ้านจะผ่อนคลายนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนน่ะรอแต่ผู้ใหญ่บ้านในการคิดอย่างเดียววันนึงเกิดผู้ใหญ่บ้านเกิดป่วยขึ้นมาหรือมีลูกต้องเลี้ยงมีภารกิจต้องดูมีภารกิจต้องทำมีงานธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำเนี่ยท่านสามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเอ้ยไปได้สักครู่ช่วยยุช่วยยามหรือว่าปล่อยใหกระบวนการมันเคลื่อนไปเองได้แล้วตัวท่านเนี่ยจะสบายตัวมากขึ้นได้ซ้ำ
1: ยกตัวอย่างให้เห็นชัดสักนิดนึงได้ไหมของผมคิดว่าถ้ายกตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นการดีกว่าเราพูดลอย
0: ๆ
1: นะครับเช่นเราเอากระบวนการเยาวชนเนี่ยไปทำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่ผมบอกว่าเป็นเขตชุมชนที่ไม่เคยหลับก็ชุมชนหลวงหีบอ้อยเนี่ยประธานชุมชนเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยประธานชุมชนเขาก็เปรียบเหมือนผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเราเชื่อไหมครับว่าพอผมไปกระซิบไปคุยส่วนตัวเขาก่อนนะบอกท่านประธานถ้าจะให้งานในชุมชนเมืองที่สลับซับซ้อนเนี่ยมันเดินไม่ได้เนี่ยท่านประธานเนี่ยเปิดประชุมแล้วก็คอยปิดประชุมแล้วก็แนะนำตัวบุคคลของท่านน่ะแค่นั้นพอแล้วท่านเปิดโอกาสให้คนของท่านเนี่ยได้แสดงเขาเชื่อผมชุมชนเมืองเนี่ยมันนึกผ่านไปได้แล้วโดดเด่นด้วย
0: อย่างที่พูดนะคะว่าการทำงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยพูดตรงๆนะคะในชีวิตรับราชการมาทั้งหมดแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยเจอคนเก่งเนี่ยมาเยอะแต่ว่าคนเก่งเนี่ยการขับเคลื่อนโดยบุคคลคนเดียวเนี่ยมันไปได้เนี่ยมันจะมีจุดสิ้นสุดของมันจริงๆ
1: ไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมรับประธานชุมชนที่เก่งหรือผู้ใหญ่บ้านที่เก่งนะครับเรายอมรับแต่มันมีจุดอ่อนตรงที่ท่านหมดวาระหรือเลือกตั้งใหม่ไม่ได้เข้าม
0: า
1: เพราะว่าคนที่ได้ใหม่มาเป็นประธานคนใหม่หรือมาเป็นผู้ใหญ่คนใหม่เขาบอกเขาก็มีความคิดเขาไม่ทำตามผู้ใหญ่คนก่อนหรอกเสร็จไหมเก่ง
0: ใช่อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดกระบวนการใดๆนะคะโดยหมู่บ้านชุมชนนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้นำเมื่อผู้นำเป็นแบบไหนสภาพการบริบทของพื้นที่ก็จะเป็นแบบนั้นอย่างผู้นำเป็นแบบนี้เก่งแบบนี้ชวนทำแบบนี้มันก็จะไปทางนึงหรือผู้นำบางท่านถนัดอีกอย่างนึงมันก็จะนำพาหมู่บ้านชุมชนไปอีกทางนึงแต่เราพูดว่ามันสนองความต้องการของคนในหมู่บ้านชุมชนนั้นจริงหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้แล้วก็เราถึงพูดว่าอย่างที่พูดง่ายๆนะคะในกระบวนการเนี่ยเท่าที่เห็นความยั่งยืนทั้งหมดที่ทำมาทำต่อเนื่องมาโดยที่เขาไม่ได้ว่าเพิ่งพาใครเลยแต่ว่ายังมีการเคลื่อนงานชุมชนได้ต่อเนื่องจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ยอมรับแล้วมีทีมงานการมีทีมอะค่ะการทำงานเป็นทีมหรือการมีทีมถึงสำคัญกับกระบวนการตรงนี้ถูกไหมคะหมวด
1: พูดถึงชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเมื่อมันเป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วมันต่อเนื่องเนี่ยจริงจังเนี่ยขอยกตัวอย่างชื่อหมู่บ้านเขาหน่อยหมู่บ้านเกิดผมนี่แหละบ้านอูตะเภาเนี่ยหมู่หนึ่งของตำบลมังกรเนี่ยเปลี่ยนผู้นำมา3ผู้นำแล้วเขาเป็นชุมชนเข้มแข็งเปลี่ยนผู้นำกี่คนก็ไม่กระทบเลยเขายังเป็นชุมชนเข้มแข็งเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหลายครั้งมากเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเห็นพื้นที่ล้มหายตายจากไปจากว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่านแก่แล้วท่านหมดวาระท่านอะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยก็จะปัดเป๋ไปเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านเหล่านั้นที่ท่านเก่งท่านเป็นผู้นำเนี่ยท่านก็จะชี้นำให้ชาวบ้านเนี่ยทำตามเอาง่ายๆนะทำตามมันผิดถูกไหมมันไม่ได้ผิดถูกหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยท่านไปอยู่ที่อื่นบ้างอาจจะจำเป็นที่จะต้องวางมือจากตรงนี้เนี่ยมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าสมมติว่ามันเป็นชุมชนเข้มแข็งในลักษณะผู้นำเข้มแข็งมาหลายปีมากเนี่ยหมดมันจะเกิดอะไรรู้ไหมคะเมื่อเกิดจากการที่เรียกว่าชาวบ้านเนี่ยสั่งสมของการรอใหมีการสั่งการรอให้คนอื่นชวนทำรอให้คนอื่นชวนทำนู่นทำนี่มีนโยบายมามีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองว่าใครที่จะมาเหมือนกับสั่งการเขามาชี้ให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันถึงเป็นว่ามันไม่ได้เกิดจากการเขาเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งโดยแท้จริงถูกไหมครับ
1: ครับมันจะไม่เป็นเหมือนชุมชนเข้มแข็งที่พูดเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนต้นไม้แก่และยืนต้นตายคือคณะกรรมการเนี่ยมันจะมีรุ่นใหม่เข้ามาโดยธรรมชาติอัตโนมัติเลยไม่มีใครไปจูงมือใครหรอก
0: ค่ะ
1: ไอเด็กรุ่นหลังๆอ่ะมันเห็นที่เขาทำกันรุ่นก่อนแล้วมันดีมันเข้ามาเองโดยอัตโนมัติอันนี้ที่เราพูดย้ำตรงนี้เนี่ยเราอยากให้พี่น้องที่ได้รับฟังได้รับรู้เนี่ยเข้าใจคำว่าชุมชนเข้มแข็งคือมันเป็นอะไร
0: ใช่ค่ะเพราะ
1: อย่
0: างที่พูดอะค่ะว่าเมื่ออย่างที่ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยแน่นอนจุดร่วมสมมุติเฉยๆนะคะมันก็อย่างที่ว่าจุดร่วมเนี่ยเกิดจากการมองบริบทหรือว่าจินตนาการว่าหมู่บ้านชุมชนเราเนี่ยมีความรักสามัคคีหมู่บ้านชุมชนของเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่าสามารถจะอยู่โดยปลอดภัยจากอาชญากรรมจากภัยจากทุกภัยทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราจินตนาการแบบนี้ว่าหมู่บ้านชุมชนเราจะอยู่ดีมีสุขแบบนี้มันก็คือศรัทธาก็คือศรัทธาให้ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เมื่อบุคคลต่างบุคคลมีความศรัทธาก็จะมีไอเดียในการที่จะสร้างสรรค์มารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้หมู่บ้านชุมชนเนี้ยดำเนินไปตามคันลองที่เขาเรียกว่าให้เกิดความยั่งยืนหรืออยู่อย่างอยู่ดีมีสุขอย่างที่พูดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมองได้เลยว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันโดยแท้แล้วเกิดจากหลายหลายคนวิธีคิดของหลายหลายคนหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อเราทำกระบวนการตรงนี้เนี่ยเด็กเยาวชนมาเห็นนะเขาจะรู้เลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรอัตราที่เด็กมีในมือถือแต่ละอันว่าบุคคลเห็นต่างเราไม่รับแล้วทุกวันนี้โลกเราเนี่ยเกิดจากสภาวะที่เรียกว่าเห็นต่างเนี่ยดีดออกจากกลุ่มเห็นต่างเนี่ยปฏิเสธอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการตรงนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าแม้ว่าเราไอเดียเราอะเราจะมุ่งหวังว่ามันจะเกิดมักเกิดผลแต่อย่างที่พูดว่าเมื่อมีผู้เสนอมาถึงไอเดียที่ข้อแตกต่างมันจะมีการถกกันดีกว่าหมดถกกันถูกไหมคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกมติอ่ะคือหมายความว่าเอ้ยส เสนออย่างนี้นายกเสนออย่างนี้นายขอเสนออย่างนี้อะไรเงี้ยแต่มันจะต้องมีมติร่วมเริ่มเมื่อมันมติมันสิ้นสุดอ่ะมันจะยอมรับไหมคะก็คือมันจะเกิดการยอมรับอันนั้นอ่ะสำคัญตรงที่ว่าที่หมวดพูดว่าเมื่อมีการล้มหายตายจากหมุนเวียนของคณะกรรมการเนี่ยเมื่อเราสร้างกระบวนการตรงนี้สร้างหลักธรรมาภิบาลตรงนี้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยการเลือกคนอ่ะมันก็จะมาแบบนี้วิธีคิดแบบนี้ถูกไหมคะหมวดมันจะยั่งยืนถูกไหมคะหมวด
1: เอางี้เดี๋ยวผมขอเติมข้อควรระวัง
0: ค่ะ
1: สำคัญนะครับข้อควรระวังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยากรจากภายนอก
0: ค่ะ
1: แม้แต่ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านพี่เลี้ยงที่มาจากหมู่บ้านนะครับข้อควรระวังก็คือ1จะต้องไม่ครอบงำชี้นำชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: นี่หมายถึงว่าจากภายนอกเนี่ยจะต้องไม่ครอบงำชี้นำชาวบ้าน2ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านหรือพี่เลี้ยงที่มาจากชาวบ้านเนี่ยจะต้องไม่คิดแทนหรือไปบอกเด็กว่าอะไรได้ไม่ได้เช่นวันเวลาหรือกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่าคิดแทนดุเด็ดขาดเรามีหน้าที่กระตุ้นให้เขาคิดเป็นแค่นั้น
0: อ
1: ันนี้คือข้อควรระวัง
0: หรือพูดง่ายๆนะคะว่า อย่างที่บอกค่ะว่าสมมุติว่าเราเป็นผู้เฝ้าดูในการที่ชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านเนี่ยกำลังจะแกงเขียวหวานเหมือน EP ก่อนหน้าเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องการทำแกงเขียวหวานเนี่ยต่อให้มันจะไหม้เลยนะคะหรือว่าต่อให้คือทำแล้วมันผิดสูตรผิดหลักผิดอะไรชาวบ้านน่ะเขากินไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเองก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเขาก็จะตั้งต้นทำใหม่เองเราอะถ้าเขาไม่เขาเรียกอะไรไม่ยื่นข้อเสนอมาหรือหันมาถามเราว่าทำยังไงไม่ได้ถอดสอบถามหรือร้องขอความช่วยเหลือเราก็จะมีหน้าที่ในการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตการหรือว่าเท่านั้น
1: เ
0: พราะฉะนั้นแล้วเราถึงพูดว่ามันจะเป็นทอดๆนะคะอย่างที่หมวดพูดก็คือว่าเป็นทอดๆว่ากลไกภายนอกไม่กดดันกลไกภายในหรือกลไกพี่เลี้ยงภายในและกลไกพี่เลี้ยงภายในหรือกลไกหมู่บ้านชุมชนอันนี้นะคะก็ไม่กดดันเด็กและเยาวชนเหมือนกันค่ะก็คือว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างยอมรับซึ่งกันและกันโดยที่เรามีเยาวชนเนี่ยเป็นจุดสูงสุดหรือจุดปลายทางเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดว่าเมื่อกลไกภายในไม่ถูกกดดันกลไกภายในก็ต้องยอมรับว่าตัวเองก็จะไม่ต้องกดดันเด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทุกคนจะมีอิสระโดยเฉพาะเรามีเด็กเป็นจุดศูนย์รวม
1: ครับ
0: ถูกไหมคะ
1: ถ้าข้อควรระวังเนี่ยถ้าเราเผลอหลุดมาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบกับตัวเด็กมากบางคนถึงเดินออกไปแอบร้องไห้เลยเพียงแต่เด็กเขาคิดแบบนี้แล้วเราบอกไม่ใช่มันต้องแบบนี
0: ้
1: แอบไปร้องไห้นะครับเราเวทีหน้าเขาจะหายไปหลายคนเลย
0: ใช่เพราะ
1: เด็กเขามีความรู้สึกว่าไหนจะให้เขาคิดเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เขาทำเองเพื่อหมู่บ้านเพื่อตัวเองแล้วทำไมพอเขาคิดอะไรมาแล้วบอกว่าไม่ใช่
0: ใช
1: ่ห้ามเด็ดขาดเอ้ยเราไม่ห้ามหรอกแต่ว่าข้อควรระวัง
0: คืออย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไปไม่ได้มันอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างที่พูดอะค่ะว่าสิ่งต่างๆบนโลกนี้มันเกิดจากไอเดียก่อนมันจากวิธีคิดที่ทุกคนก็ปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นทุกอย่างที่ผู้สร้างสรรค์ไม่ว่าสมัยก่อนมือถือที่โทรศัพท์หากันได้อะมันยุคนั้นอะยุคก่อนหน้านั้นอาจจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่มันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากบุคคลที่จินตนาการว่ามันได้มีความศรัทธาทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปแบบไหนจะทำยังไงแต่ขอให้มันมีจินตนาการอย่างที่พูดอะค่ะว่าไอสไตล์พูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เมื่อเราจินตนาการอะเราจะค้นหากลวิธีให้ไปถึงสิ่งที่เราจินตนาการได้ถูกไหมคะหมวดเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดว่าถ้าเราจะสร้างต้นไม้ที่เป็นร่มโพล่มไทรให้นกให้กาอยู่อาศัยไม่ใช่เป็นไม้ดัดที่สวยงามดีงามเลยแล้วก็แกลนไม่เป็นที่พึ่งพาใครสวยงามจริงแต่ว่านกกาอาศัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงพูดว่าในกระบวนการตรงนี้มันจุดเริ่มต้นก็คือชุมชนเข้มแข็ง
1: ครับ
0: ถูกไหมคะก็คือชุมชนจะต้องเข้มแข็งก่อนเพราะว่าชุมชนจะเป็นศูนย์กลางในการที่ทำให้กลไกภายนอกรับรู
1: ้เด็กเนี่ย
0: และ
1: พูดต่อ
0: ค่ะก็คือว่ากลไกที่สำคัญที่เชื่อมร้อยก็คือว่ากลไกภายในเนี่ยจะต้องทำให้กลไกภายนอกรับรู้และเข้าใจในขณะเดียวกันกลไกภายในตัวเนี้ยก็จะต้องทำให้เด็กเนี่ยขับเขาเรียกอะไรขับเคลื่อนโดยเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กก็รอผู้ใหญ่เราก็เคยไปเจอแล้วว่าให้หนูทำอะไรให้หนูเป็นยังไงให้หนูทำอะไรแล้วผู้ใหญ่ก็เคยชินกับการที่สั่งให้เด็กวันนี้วันพุธเอ้ยวันแม่เราจะแค่คิดกว้างๆเฉยๆว่าวันแม่ให้ทำอะไรแต่เราจะไม่พูดว่าวันนี้เวลานี้ต้องทำแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมคะหมวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถึงพูดว่าในกลไกชุมชนเข้มแข็งถึงเป็นกลไกที่สำคัญและมีบทบาทอันดับหนึ่งถูกไหมคะหมวด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือการทำงานกับเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับเราต้องเปิดใจอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปจากภายนอกเป็นตัวแทนหน่วยงานก็ตามหรือแม้แต่ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงจากหมู่บ้านมีฐานะเป็นปู่ย่าตายายพี่น้องก็ตามนะครับถ้าเราเปิดใจเนี่ยยอมรับให้เขาผิดพลาดก่อนเนี่ยแล้วเขาคิดค้นหาวิธีหาทางออกที่ถูกต้องและร่วมสมัยไปได้เนี่ยเท่ากับว่าเขาวางของเก่าได้แล้วหยิบของใหม่เดินไปข้างหน้าที่ร่วมสมัยเนี่ยเขาจะเกิดความภาคภูมิใจมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงเนี้ยแล้วเขาสิ่งที่ทำให้เขาทำสำเร็จจากการเรียนผิดมาก่อนแล้วมาเรียนถูกเนี่ยนอกจากความภาคภูมิใจแล้วเขาอยากรักษา
0: ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะหมวดที่พูดอย่างนั้นเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะหมวดมันมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งทางอาจารย์จำลองเนี่ยเป็นคนคิดเกมอย่างเช่นเกมที่ต่อแก้วยังไงให้ได้สูงที่สุดโดยมีกติกา1 2 3 4อย่างเงี้ยเมื่อผู้ใหญ่มาเนี่ยผู้ใหญ่มาเนาะเขาก็ทำอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเพราะว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์มีชุดความรู้ของผู้ใหญ่ในการที่ไปชี้นำก็ไปยืนชี้นำเด็กอะอยู่ในกลุ่มแต่ปรากฏว่าเด็กอะคิดนอกกรอบคือเด็กบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้ถูกผู้ใหญ่ชี้นำเนี่ยเขาคิดนอกกรอบอะเขาไปลองน้ำอะไรที่ทำให้ฐานแก้วมันไม่เซอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยู่ในกติกาแล้วทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าผู้ใหญ่ยอมให้เด็กผิดพลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเด็กคิดอะไรที่เหนือจากสิ่งที่เราคิดแล้วดีกว่าประเด็นคือดีกว่าเก่าดีกว่าวิชุดชุดความคิดเราเดิมที่เรามีได้ซ้ำ
1: ครับคือสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยอะไรได้อะไรไม่ได้เรื่องชี้นำครอบงำกำกับอะไรเงี้ยนะฮะที่เราพูดเนี่ยคือพูดมาสื่อสารกันเท่านั้นแต่เราจะเห็นของจริงในเวทีที่สองหรือเวทีที่สามเผลอบางหมู่บ้านนะถ้าเขาไวเราอาจจะเห็นในเวทีหนึ่งที่พี่จำลองแกมาสอนเด็กให้รู้จักการมีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์หรือค้นหาคำตอบในเกมเราเป็นคนโตเนี่ยมาจากทีมพี่เลี้ยงเนี่ยจากหน่วยงานต่างๆสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดอะเราจะเห็นจากเกมของเด็กเราจะเห็นจากกิจกรรมของเด็กเขาจะสอนเราว่าสิ่งที่เราคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ใช่นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แล้วเราจะได้เรียนรู้ไปเลยว่าต่อไปเราต้องประพฤติปฏิบัติยังไง
0: คืออย่างนี้ค่ะหมวดคือเวลาเราเจออะไรมาเยอะเราเจอความมหัศจรรย์เนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปล่อยให้เด็กทำเองเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเรามานั่งคุยกันเองนอกรอบเวทีนอกรอบว่าเฮ้ยเด็กกลุ่มนี้เขาทำอย่างนี้ค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาแก้ปัญหาอย่างนี้เราจะรู้สึกดีที่เรามานั่งคุยกันในมุมวงผู้ใหญ่ในกลุ่มพี่เลี้ยงในกลุ่มวิทยากรกระบวนการว่าเมื่อปล่อยให้เด็กคิดอะเรามีชุดความคิดของการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างนึงแต่เด็กอะเขามีชุดความคิดอีกอย่างนึงแล้วพูดตรงๆว่าแล้วเวลาเรามาดูจุดสุดท้ายนะไม่นับตอนที่สมมติวางแก้วแล้วแก้วล้มนะหรือว่าทำผิดพลาดใดๆเนี่ยแล้วเขาก็คิดจนหาวิธีการกลวิธีของเขาเองต่อรองกันเองในหมู่เพื่อนว่าทำแบบนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมทะเลาะกันเองต่อรองกันเองเนี้ยจนว่าเอาล่ะว่าเราปล่อยเลยเขาอยากจะทะเลาะกันก็ทะเลาะอยากจะต่อรองกันก็ต่อรองทดลองกันจนได้นาทีสุดท้ายเวลาเรามาเจอกันที่เขาได้มาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครคิดในชุดความคิดเราเลยก็มีเพราะฉะนั้นเราถึงพูดว่าแต่ในขณะเดียวกันเราได้ชุดความคิดใหม่ๆจริงๆนะหมวดก็คือว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้ว่ะเราเพิ่งรู้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดนะคะว่าการที่เรากลไกทุกกลไกเนี่ยปล่อยวางจากชุดความคิดของตัวเองมีเราจะได้ชุดความคิดใหม่อย่างที่พูดนะคะว่าถ้าเรายังติดกรอบหรือติดชุดความคิดที่เรามีแต่เดิมมาเนี่ยแล้วเรามองว่าเด็กคิดแบบนี้เด็กทำแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จหรอกแล้วก็พยายามจะกดดันเด็กว่าเฮ้ยทำทำไมทำ อย่างนี้เดี๋ยวมันแล้วอีกอันนึงนะคะที่สำคัญนะคะเมื่อเด็กพลาดนะคะอย่าซ้ำเติมสำคัญมากนะคะว่าเพราะจะพูดว่าอย่าพูดนะคะว่าบอกแล้วใช่ไห
1: ม
0: ให้ทำแบบนั้นอย่าซ้ำเติมเด็กนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดอะค่ะว่าการพลาดอะเราก็เคยพลาดมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องพูดว่างั้นก็ทำใหม่ลูกก็ทำใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราซ้ำเติมเด็กนะคะทำให้เด็กไม่ได้ไอเดียเด็กก็คิดว่าเอ้ยต้องเชื่อผู้ใหญ่สิถึงจะประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วเด็กจะไม่สามารถจะค้นหานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราถึงพูดว่าผู้ใหญ่กลไกพี่เลี้ยงหรือกลไกชุมชนเข้มแข็งในหมู่บ้านชุมชนเป็นกลไกที่สำคัญเพราะว่าเป็นกลไกที่เป็นเครือญาติเป็นญาติพี่น้องในชุมชนสายเลือดอยู่ในนั้นอ่ะคนนั้นเป็นป้าเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาอยู่ในชุมชนเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความรักความหวังดีและความคาดหวังจะคาดหวังมากกว่ากลไกภายนอกเพราะฉะนั้นอ่ะกลไกชุมชนเข้มแข็งในชุมชน
1: อ
0: ่ะถึงสำคัญมาก
1: ๆ
0: มันจะสร้างได้สร้างเด็กได้ไม่ได้เกิดจากกลไกตรงนี้ถูกไหมคะหมวด
1: ครับคือผมขอพูดให้น้องๆที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจแล้วเบาใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวฟังพวกเราแล้วจะเครียดเราไม่อยากเข้ามายุ่งคือแนวทางชุมชนเข้มแข็งเยาวชนเนี่ยเกี่ยวกับสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยแล้วเรากำลังจะขยายพื้นที่เนี่ยมันเป็นการสร้างคน
0: ใช
1: ่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นหลังๆ
0: ใช่
1: โดยพวกเราเนี่ยเป็นคนเข้ามาปลุกปั้นส่งเสริมเขาให้เขาคิดเป็นทำเป็น
0: ใช
1: ่แล้วงานเนี่ยนะผมผ่านงานมาเยอะนะทั้งเรื่องการต่อสู้กับยาเสพติดทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมขอการันตีได้ว่างานสร้างเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็งเนี่ยด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยง่ายกว่าที่พูดมาทั้งหมดการทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้ได้ผลเนี่ยต้องเข้าใจปรัชญา
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะมีสักกี่คนที่เข้าใจคิดว่าปลูกผักเลี้ยงปลาเล
0: ี้
1: ยงปักถักร้อยเอาผ้าน
0: ั่นคือพอเพียง
1: เข้าใจคือยังไม่เข้าใจหลักปรัชญา
0: ใช
1: ่หรือแก้ปัญหายาเสพติดการเอาชนะยาเสพติดแค่หมู่บ้านไม่มียาบ้าอย่างเดียวก็บอกว่าชนะใช่แล้วแต่ความจริงมันมีต้อง315ชนิดยาเสพติดมันไม่มียาบ้าแต่มันมีอย่างอื่นแต่เราไม่รู้จักก็มีบางทีในเชี่ยนหมากบางอย่างเนี่ยก็ทดแทนยาเสพติดได
0: ้
1: ยาในเชี่ยนหมากที่ยายกินอยู
0: ่
1: ยายใช้อยู่ไอ้ตรงเนี้ยยังทำยากสองอย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยยังทำยากแต่ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งหรือเครือข่ายเยาวชนเนี่ยเพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่เนี่ยอันเนี้ยทำง่ายกว่าเพราะเราทำกับคนที่มีความคิด
0: ใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่หมดเคยทำมาแต่เดิมเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันลึกซึ้งมันลึกซึ้งแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่พูดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเราพูดถึงยาเสพติดเรามองแค่ยาบ้าอย่างเดียวเราก็คิดว่ามันเสร็จมันสำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเสพติดมันมีเยอะแล้วการมอมเมาเยาวชนอะมันมีมากมายหลายอย่างแม้กระทั่งอย่างเช่นเศรษฐกิจพอเพียงที่คนคิดว่าปลูกผักเลี้ยงหมูหลุมแล้วเนี่ยนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงมันก็ไม่ใช่ปรัชญาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างยากแต่เวลาทำไมเราถึงพูดว่ากระบวนการตรงนี้มันทำง่ายกว่าเพราะกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็คือการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือเขาเรียกว่าสร้างความใกล้ชิดระหว่างบุคคลข้อแรกข้อที่สองเนี่ยมันคือการมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วอะค่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมสัมพันธ์โดยการยอมรับซึ่งกันและกันอะมันน่าจะเป็นสิ่งอะไรที่ง่ายกว่าเพราะว่ามันมีทริคง่ายๆก็คือว่าปล่อยวางชุดวิธีคิดของตัวเองแล้วมาเริ่มต้นกับการที่มานั่งเฝ้าเรียนรู้คิดอย่างคิดต้องให้คิดเสมอว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้ถ้าเราทำเป็นไม่รู้ซะหรือเราไม่เสนอเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราไม่อวดรู้หรือมองว่าเรารู้สูงสุดแล้วความคิดของเราเป็นจุดสูงสุดหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะเราวางตรงนี้ไปหรือกรอบตรงนี้มันดีเราเคยอุ๊ยเรามีประสบการณ์มาเราเคยเห็นว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สิมันถูกต้องเนี่ยมันใช่จริงไหมมันใช่แต่ว่ามันไม่ได้สร้างนวัตกรรมสิ่งที่หมวดพยายามจะพูดสื่อก็คือว่าหมวดก็อยากในวัยขนาดนี้หมวดยังมองยังใฝ่ฝันว่าจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมองว่ามาร่วมสร้างกระบวนการที่เรารู้สึกว่าเป็นชุดความคิดใหม่ที่ในชีวิตเรายังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นถูกไหมครับหมวด
1: จะเล่าประสบการณ์นะครับไอ้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนอย่างที่เราพูดกันเนี้ยมันสามารถเกิดหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านตัวอย่างขึ้นมาได้เนี่ยสองทางด้วยกันทางแรกเลยเนี่ยเกิดจากผู้นำเข้มแข็งที่กล้าเสี่ยงลองของใหม
0: ่
1: รู้ว่าถ้านำสิ่งนี้เข้าหมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาจะเป็นหมู่บ้านที่แปลกที่สุดในทางสร้างสรรค
0: ์
1: เขารีบยกมือสมัครกับหน่วยงานราชการเลยอันนี้คือหนึ่งสองก็คือหมู่บ้านที่ผู้นำไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่เสมอกันหมดทั้งหมู่บ้านทั้งผู้นำผู้ตามเนี่ยต้องอาศัยการเล้าโลมจากผู้รู
0: ้
1: ไปให้เล้าโลมให้อยากก่อนเราถึงเสี่ยงสมัครใจอันนั้นจะช้ากว่าหมู่บ้านที่เป็น
0: ผู้นำเข้มแข็ง
1: เนี่ยมันมีสองทางที่เกิดขึ้นทีนี้ในแนวทางของเราเนี่ยที่จะเริ่มทำงานในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยโดยเน้นที่จังหวัดละ1แห่งก่อนเนี่ยอาจจะมี2แห่ง3แห่งก็ได้แต่ว่ามันถ้าระเบิดมาเนี่ยจะทำง่ายที่สุดก็คือเกิดจากผู้นำเข้มแข็งยกมือหรือโทรมาติดต่อมาที่หน่วยงานของ

0: ที่พูดว่าเมื่อกล้าคิดกล้าตัดสินใจหรือกล้าเป็นผู้นำเนี่ยแน่นอนว่าที่ใดที่มีความเข้มแข็งของผู้นำเนี่ยที่นั้นเนี่ยก็คือมีชัยไปกว่าครึ่งแต่สิ่งที่จะดีให้เหนือกว่านั้นนะคะหมวดอย่างที่บอกว่าการที่เรากลัวที่สุดที่ทำชุมชนเข้มแข็งมานะคะสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือมันไม่มีคนที่รับไม้ต่อหรือมันไม่มีเลือดใหม่คนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนหรือมาเข้าใจในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอะค่ะว่าผู้นำเข้มแข็งถ้าเข้มแข็งมากตึงมากก็จะไม่รับฟังความคิดของคนอื่นก็จะลำบากแต่ถ้าผู้นำเข้มแข็งที่เข้มแข็งด้วยแล้วใจเปิดกว้างด้วยในการยอมรับคนอื่นหมวดคณะกรรมการหมู่บ้านบางคนนะคะเป็นผู้ตามตลอดมาเลยนะคะตามแต่ใดๆเนี่ยอยู่ดีๆมีการเปิดโอกาสให้พูดให้คิดให้ทำอ่ะเขาโดดเด่นขึ้นมาอย่างที่พูดว่าเด็กบางคนน่ะอยู่โรงเรียนน่ะเขาเป็นเด็กที่ไม่ครูแทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่เวลาเข้ามาในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเด็กเขาค้นพบตัวเองอ่ะเขาไม่จำเป็นที่ต้องไปแข่งกับใครเพียงแต่เขาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยครูเห็นเองนะหมวด
1: คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าการที่เราอ่ะปล่อยวางวิธีคิดตัวเองอ่ะเราจะเกิดช้างเผือกหรือเจอคุณรุ่นใหม่สายเลือดใหม่ๆหรือเพื่อนเราแท้ๆเองที่นั่งอยู่ข้างๆเราอ่ะหมวดความที่เราเป็นผู้นำอ่ะแล้วเราเป็นคนนำเพื่อนเสมออ่ะเราไม่เคยรู้เลยนะว่าเพื่อนเราเก่งยังไงเก่งมากกว่าเราบางส่วนยังไงแต่วันนึงที่เราเปิดโอกาสให้เพื่อนเราคิดบ้างพูดบ้างหรือให้เขาทำบ้างลองล้มบ้างเนี่ยเขาบางอันน่ะเขาเก่งกว่าเราได้ซ้ำ
1: ขอยกตัวอย่างเอ่ยชื่อเขาสักสองแห่งได้ไหม
0: ได้เลย
1: เพื่อให้เห็นภาพว่าขอยกตัวอย่างบ้านเจียนพัฒนาเนี่ยที่ตำบล
0: เขาสมิง
1: เขาสมิงอำเภอตำบลเทพนิมิต
0: ค่ะ
1: อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเนี่ยเขาระเบิดขึ้นมาจากผู้นำเข้มแข็งผู้ใหญ่นิด
0: ใช
1: ่ผู้ใหญ่นิดอยากเสี่ยงลองของใหม
0: ่
1: แล้วเขาสามารถพาหมู่บ้านเขาเนี่ยมาเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้
0: อ
1: ันนี้เกิดจากผู้นำเข้มแข็ง
0: อ
1: ีกที่หนึ่งที่เกิดจากการเล้าโลมและเห็นด้วยตาไปเห็นเขาและอยากทำก็คือเกิดความอยากจากการเล้าโลมหรือได้เห็นก็คือชุมชนซอยโรงหีบอ้อยที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีเขารู้ว่าบ้านเจียนพัฒนาเนี่ยเขาเป็นชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมเยาวชนเพื่อมารับช่วงต่อยอดในเรื่องของธรรมาภิบาลหรือเรื่องอื่นก็ตามเนี่ยมารับไม้ต่อจากคนโตเนี่ยพอเขารู้เนี่ยเขาเดินทางมาดูด้วยตนเองนี่เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากเป็นผู้นำเข้มแข็งแล้วเขามาดูแล้วเขากลับไปทำเอง
0: คือเราจะพูดว่าไม่ว่าเราอย่างที่พูดอะค่ะว่าในมันบริบทมันมากมายหลายหลักเนาะกว่าที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการที่มีผู้นำเข้มแข็งหรือผู้นำปกติธรรมดาที่ไม่ใช่ว่าจะชี้นำได้แต่ชักชวนกันได้เอาง่ายๆเนาะมีความเป็นเพื่อนฝูงชวนกันทำได้อะไรอย่างเงี้ยชวนกันไปชวนเฮโลกันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเขามาเข้าสู่กระบวนการมันก็เกิดกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่ทั้งหมู่บ้านที่เริ่มต้นจากแกนนำเข้มแข็งกับอีกอันนึงก็คือชวนชักชวนกันทำลองไหมวะลองดีกว่าลองเถอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วตัวชี้วัดของชุมชนเข้มแข็งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำไมเราทั้งไม่เอ่ยว่ามันมีตัวชี้วัดความสำเร็จอะไรบ้างเราจะไม่พูดเพราะเดี๋ยวมีคนบันทึกเสียงไว้แต่ว่าเราหมู่บ้านจะไปรู้ว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จตัวชี้วัดมันอยู่ในสรุปถอดบทเรียนเรามันอาจจะแตกต่างกันด้วยซ้ำแต่หลักๆแล้วเนี่ยตัวชี้วัดความสำเร็จทุกตัวเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร
0: ่ค่ะคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าในสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดหลาย EP ก็ตามแต่เราก็ยังเน้นย้ำอยู่นั่นเองว่าสิ่งเราพูดมาเนี่ยเป็นแค่ไอเดียไม่ใช่กรอบให้ทุกคนทำตามถูกไหมคะก็คือหมายความว่าเมื่อเราไปในพื้นที่นั้นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราพูดเลยการเริ่มต้นเนี้ยอาจจะไม่ใช่ผู้นำเข้มแข็งเลยการเริ่มต้นอาจจะเป็นว่านายอำเภอเห็นสมชี้จุ๊บมาก็ได้เราไม่ว่ากันแต่แน่นอนว่าไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเหล่านั้นเองทั้งหมด
1: การขับเคลื่อนอ่ะความยากง่ายเนี่ยมันจะต่างกันนะขอโทษน้องนะคือหน่วยงานภายนอกไปเอาปากกาไปจิ้มในแผนที่เขานี่แหละหมู่เนี้ยฉันรู้จักกับมันระเบิดมาจากหมู่บ้านจะเกิดจากผู้นำเข้มแข็งหรือใครก็แล้วแต
0: ่
1: อันนั้นจะง่ายกว่า

0: หนูก็เข้าใจแล้วคืออย่างนี้ค่ะคืออย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมีหลายส่วนอะแต่ว่าที่ยกตัวอย่างที่ว่าจุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างนี้ค่ะระเบิดจากข้างใต้เนี่ยก็คือว่าดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่ามันมีพื้นที่หนึ่งก็คือหมู่บ้านท่าเกวียนค่ะอำเภอพนมสารคามเนี่ย
1: เดี๋ยวผมลงลึกนิด นะอย่ายังไม่ให้พูดเลยไปไกลขนาดนั้นนะผมจะพูดประสบการณ์เรื่องนี้นะอย่างที่อำเภอขาสมิง
0: ค่ะ
1: นายอำเภอกับท่านผู้กำกับจับมือกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วสองท่านเนี่ยต่างเอามือทำงานของแต่ละหน่วยเนี่ย
0: มา
1: ตั้งวงคุยกันก่อน
0: ค่ะ
1: หาหมู่บ้านที่
0: จิ้ม
1: อยากจะจิ้ม
0: ค่ะ
1: หรือหาหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่เข้มแข็ง
0: ค่ะ
1: หรือหาหมู่บ้านที่ยังไม่เคยมีใครไปทำอะไรเลย
0: ค่ะ
1: สิบหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: เอามา10หมู่บ้านเขาเรียกว่าเก่งหมู่บ้านมา10หมู่บ้าน
0: ตัวเก่งค่ะใช่ค่ะ
1: ที่จริงแล้วเราต้องการหา1
0: ค่ะ
1: แล้วเปิดท่านนายอำเภอกับท่านผู้กำกับเปิดเวทีให้ผมเนี่ยไปชี้แจงสร้างความเข้าใจว่าวัตถุประสงค์เจตนารมณ์มันคืออะไรเนี่ยมีสมัครใจ3จาก10
0: ค่ะ
1: แล้ว3จาก10เนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านดีเด่นดังอะไรเลย
0: ค่ะ
1: แล้วจาก3ใน10เนี่ยสมัครใจแล้วพอทำแผนลงมือปฏิบัติอีก2แผนตายก็คือพอรู้ว่าไม่มีเงินให
0: ้จบ
1: ก็ไปแค่หมู่บ้านเดียวบอกจะต้องลงขันฉันก็พร้อม
0: โอเคค่ะ
1: แล้วก็งานลงแขกฉันก็พร้อมผลที่สุดจาก10เหลือ1ก
0: ็
1: เดินไปได้
0: อย่างที่บอกค่ะเห็นไหมคะว่าเราถึงพูดว่าจุดเริ่มต้นน่ะมันเกิดจากราชการจิ้มแต่ที่พูดไว้ก่อนหน้านั้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราชการจิ้มอ่ะมันเกิดมาเกิดผลไหมไม่เกิดค่ะแต่มันเป็นจุดตั้งต้นว่าให้วิทยากรกระบวนการได้ไปต่อยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านทักเทก็คือว่ามันเป็นเป้าก่อนอ่ะมันเป็นเป้าโดยจากหน่วยงานราชการนึงแต่เป็นเป้าตอนนั้นก็ไม่มีใครจะทำนายอำเภอก็ไม่อยากจะทำใครก็ไม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายอะค่ะเราที่เราพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะกลไกที่สำคัญของการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งนอกจากจะเกิดการระเบิดจากชุมชนเข้มแข็งหรือว่าชุมชนอยากทำด้วยตัวเองแล้วสิ่งที่สำคัญคือวิทยากรกระบวนการหมายความว่าทำไมเราต้องมีวิทยากรกระบวนการเพราะว่าการที่นายอำเภอมาจิ้มให้หรือตำรวจมาเลือกให้มาจิ้มให้มันไม่ใช่เป็นจุดเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นมันจะต้องมีเป็นหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการในการชี้แจงในการทำความเข้าใจว่าเขาจะร่วมกับทำกับเราไหมมันถึงยกตัวอย่างอย่างบ้านท่าเกวียนว่าบ้านท่าเกวียนจริงๆเขาก็งงเขาก็ไม่อยากทำแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดจากกลไกที่เรียกว่าวิทยากรกระบวนการค่ะ
1: คือตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือหนึ่งจังหวัดคือกับหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบแต่ว่าความจริงแล้วจะเป็นเท่าไหร่หรือจะเป็นหมู่บ้านไหนนะเราผมอาจจะใช้ประสบการณ์มาขอแนะนำนะครับแต่ละจังหวัดจะมีอำเภอเนี่ย6-10หรือ10กว่าอำเภอตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเกิดมาจากนายอำเภอท่านหนึ่งท่านใดที่ศรัทธาตรงนี
0: ้
1: พอท่านนายอำเภอศรัทธาตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็สามารถใช้บทบาทหน้าที่ของท่านนะคุยกับผู้กับของอำเภอของท่านเนี่ยเพื่อขยายแนวคิดนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ย2หน่วยงานเนี่ยรวมทั้งมีพชด้วยผมลืมไปว่าเขาสมิงมีพชด้วยท่านผู้ว่าการอำเภอด้วย3องค์กรเนี่ย3หน่วยงานเนี่ยผนึกกำลังแล้วเก่งหมู่บ้านมา10
0: นั่นค่ะ
1: แต่ใน10เนี่ยมันก็มีในใจของตำรวจอยู่1มีในใจของพนักงานอำเภออยู่หนึ่งมีในใจของท่านในอำเภออยู่หนึ่งแต่ปรากฏว่าพอเราไปสร้างความเข้าใจและให้ตัดสินใจเนี่ยไอ้สิบหมู่บ้านเนี่ยที่สมัครมา3มันไม่ใช่อยู่ในใจใครเลย
0: ค่ะค่ะอย่างที่พูดนะคะว่าเวลาสุดท้ายละเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปต่อเรื่องวิทยากรกระบวนการที่เกริ่นไว้เพราะว่าในกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นแล้วเนี่ยของการที่ทำความเข้าใจกันวิทยากรกระบวนการเป็นกลไกในการทำความเข้าใจให้กลไกพี่เลี้ยงให้เยาวชนเป็นลักษณะที่ให้เขาเข้าใจว่าต้องทำยังไงต้องเป็นยังไงให้เข้าใจนะคะให้เข้าใจในบทบาทของตัวเองดีกว่าเราไม่ได้ชี้นำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอปิดรายการในEP นี้ที่เราเกิดไว้เพราะว่า พอดีมีไอเดียว่าเราสมควรที่จะพูดถึงกลไกอีกกลไกตัวนึงที่เรียกว่าวิทยากรกระบวนการใน EP ถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เวลาหมดจริงๆค่ะทิ้งท้ายไว้นะคะทำมันจะเลสุจริตตังจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
9: นายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางพวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนัสสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
10: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อส ำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโดยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลามในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกินีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกินีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการและกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งนายแลนซีนซิลาผู้นำชุมชนของเขตดาเอสซาลามเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
12: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: รรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่อง

0: ดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะ
2: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.7

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่24สิงหาคม2569นะวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะถ้าไม่ติดโทรปะปังก็มารับฟังข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจะเน้นเฉพาะเรื่องภัยพิบัตินะแต่ที่ไหนได้นะฮะสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็มีเรื่องความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็อย่างที่เราคงจะทราบกันแล้วล่ะนะนะครับคือวันศุกร์ยาวมาวันเสาร์เนี่ยก็ตัวเลขมันก็ทั้งนราธิวาสยะลาปัตตานีนี่ก็เกิดเหตุเยอะมากโดยเฉพาะจุดใหญ่ๆก็เช่นการเผา 7-Eleven นะที่นราธิวาสนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่รับไม่ได้อะว่างั้นเถอะนะมันเกินไปละนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนะท่านผู้ชมครับเอาเรื่องเมื่อคืนก่อนนะประมาณ 3:00 นก็มีกลุ่มคนร้ายนะครับเข้าไปก่อเหตุวางเพลิงเผาอะนะที่โรงรถบริเวณเทศบาลตำบลพ่อมิ่งนะอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีก็มีรถได้รับความเสียหาย3คันก็มีรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบข้อมูลละนะผู้ก่อเหตุแล้วก็แล้วแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งก็มีนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะในส่วนพื้นที่นะครับว่าประชาชนในช่วงนี้พบนะครับบุคคลต้องสงสัยสิ่งของต้องสงสัยยานพาหนะต้องสงสัยก็อย่าเข้าใกล้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยก็ยังมีสิ่งที่ดีอยู่หน่อยกว่าครั้งก่อนๆ ก็คือรอบนี้เกิดเหตุผมว่าน่าจะเป็น100จุดอะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะท่านผู้ชมศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มียังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราก็เห็นภาพหลายๆจุดนะเช่นการเข้าไปเผาร้านสะดวกซื้อมันเป็นสัญลักษณ์ที่ให้เห็นว่าพื้นที่นั้นอยู่เหนือกฎหมายไม่มีกฎหมายอะว่างั้นเถอะเพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมากันเยอะมีอาวุธเผาร้านสะดวกซื้อนะศูนย์เด็กเล็กอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่รุนแรงนะครับแล้วก็ก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันนะมีการวางแผนคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยทางแม่ทัพภาคที่4กรมน.เขาบอกก็มีข้อมูลแหละนะว่าคนเหล่านี้ก็เตรียมจะก่อเหตุแต่ว่าไม่ทราบวันเวลาหนออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เน้นนะทำลายพวกสถานที่ราชการร้านค้าเพื่อสร้างความตื่นตระหนกนะซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ส่งผลดีกับใครนะครับแล้วก็ดูในเพจนะของคุณสรยุทธ์เนี่ยบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมานี้ก็มีการทุ่มงบประมาณเนี่ยไปในพื้นที่เนี่ยหลายแสนล้านนะท่านผู้ชมนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะมันก็ไปหมดกับค่าเจ้าหน้าที่เบี้ยเลี้ยงค่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะค่าซ่อมแซมวางระบบความปลอดภัยแทนที่จะเอาจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ยไปพัฒนานะแต่ก็มาติดปัญหาของคนพวกก่อความไม่สงบนี่แหละนะที่ไม่จบไม่สิ้นนะจริงๆก็เป็นกลุ่มแบบเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะอิเล็กเกคะบางส่วนก็ไม่มีงานทำแม้แต่คือผมเนี่ยเคยไปบรรจุที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไปทำรายการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เมื่อปี49เหตุภาคใต้เนี่ยมันปะทุรุนแรงสุดเนี่ยปี48นะตอนปล้นปืนอะไรก็ตากใบกรือเซ่เนี่ยพอปี49ผมไปทำรายการโทรทัศน์ที่นั่นน่ะแล้วก็ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยเนี่ยก็ไปรับรู้ปัญหาหลายอย่างก็ไม่อยากจะพูดนะครับก็พูดไปก็จะแรงไปอีกนะว่าแต่จริงบางส่วนเนี่ยมันก็เกิดจากทำตัวเองอ่ะนะท่านผู้ชมครับผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีนะเราไม่มี
แบ่งแยกศาสนาคนชั้น1ชั้น2อะไรหรอกนะบางทีก็ไปตีกรอบตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการขอวันหยุดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะซึ่งเมื่อไปตั้งกรอบการที่จะมาแข่งขันทำงานได้อะไรได้กับคนทั่วไปก็ลำบากอันนี้ปลุกบักไม่มีการไม่มีงานนะแล้วก็เขาบอกว่ามียุ่งเกี่ยวเรื่องยาเสพติดเรื่องนี้นะครับสุดท้ายก็มาก่อเหตุนะท่านผู้ชมอย่างนี้ผมย้ำนะงบประมาณนี่ควรจะไปพัฒนาเพราะอัตราความเจริญต่างๆใน3จังหวัดนี้ก็น้อยกว่าจังหวัดอื่นอยู่แล้วแต่จะไปทุ่มกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็สุดท้ายก็มาแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่สงบนี่แหละนะแล้วก็นะครับประชาชนนะก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ต้องให้ข้อมูลนะครับเพราะผู้ก่อเหตุมันก็ไม่ใช่คนอย่างถ้าเกิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่มันชัดเจนนะพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ชัดเป็นพวกเขมรเนี่ยนี่ก็ซัดเลยนะแต่นี่มันมันก็จะบอกคนไทยก็คนไทยนั่นแหละนะแต่ว่าผมว่าถ้าถึงขนาดเผาร้านสะดวกซื้อเผาอย่างเงี้ยมันเป็นร้อยๆจุดเนี่ยโอ้โหมันก็เกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะท่านผู้ชมครับมากันที่เรื่องที่วันนี้ก็กลับกลายเป็นมาคุยกันเรื่องนี้แหละนะก็คือเรื่องกรณีมีเยาวชนไม่ใช่เยาวชนหรือวัยรุ่นนะครับถูกยิงแล้วก็บอกว่าทหารยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์คือตัวผมผมมองว่าจริงๆข่าวเนี้ยไม่ควรจะมาเล่นมากควรจะมาเล่นข่าวนี่แหละจริงไปเผาเซเว่นไปเผาร้านสะดวกซื้อไปเผารถเผาอะไรนี่แหละนะท่านผู้ชมครับไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดมันสร้างความเดือดร้อนสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านแต่พอมีประเด็นเนี้ยก็พยายามจะเบี่ยงมาประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารทำเกินกว่าเหตุใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงมาจากคอใส่ชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บ นักการเมืองบางคนก็ทำไมไม่ดูว่าและที่ไปเผาเนี่ยเป็นร้อยจุดเนี่ยนะฮะแต่ยังไงก็ตามในเรื่องยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยทางกรมน.เมื่อวานก็ชี้แจงตลอดแหละวันนี้ก็อีกนะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ชี้แจงนะครับว่ากรณีมีเยาวชนถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วบอกว่ามียิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ขณะกลับจากตั้งแคมป์ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอชะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่ามีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นบินจริงคือเขาบินตรวจการเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินแล้วก็ไม่มีการใช้วุธยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่อย่างใดแต่แน่นอนฮะก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าประชาชนมีเบาะแสอะไรต่างๆเนี่ยแจ้ง1341ตลอด24ชั่วโมง1341เนี่ยเป็นสายด่วนกรมน.นะภาค4ส่วนหน้านะครับเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่มียิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นอกเหนือจากนี้นะภาพต่อไปเลยครับพลโทนราธิปโหยนอกแม่ทัพภาค4ก็ยืนยันข่าวนี้แหละนะก็คือสรุปแทนที่จะมาเกาะประเด็นในที่ว่าเผาอะไรต่างๆนี่สุดท้ายก็ต้องมาชี้แจงเกี่ยวเรื่องนี้แหละนะครับว่าใช้เฮลิคอปเตอร์กับโดรนเนี่ยนะในคืนนั้นเนี่ยมีการลาดตระเวนจริงแต่ไม่มีการยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์แน่นอนยืนยันการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่4นะพลโทนรทิพย์โพยนอกเนี่ยนะบอกว่าระบบยิงมันเป็นแบบออโต้ถ้าจริงแล้วมันจริงเป็นตับนี่ก็บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กันมา3คันนี่คือไม่รอดทั้ง3คันนั่นแหละนะฮะไม่ได้มีแบบมาอย่างนี้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ยืนยันนะว่าโอเคนะก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลแหละนะแต่ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็นะครับยืนยันว่าไม่มีการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ไม่มีการยิงมาจากอากาศยานคือถ้ายิงเนี่ยความรุนแรงของกระสุนที่ยิงมามันก็จะมากกว่านี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะท่านแม่ทัพภาค4บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนการกดดันเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนนะก็เลยทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเสียผลประโยชน์นะครับแล้วก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้แหละนะครับเพื่อเบี่ยงประเด็นท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการกระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็
นี่คือตั้งแต่เมื่อวานนะก็บอกว่ามีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นแล้ว2รายก็ต้องโอ้โห2รายก็น้อยไปนะครับมันเกิดเหตุซะแบบเนี้ยนะผมว่ามันต้องมีเป็นร้อยอ่ะนะครับต้องจับให้หมดแหละนะท่านผู้ชมครับคืออันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือชาวบ้านจริงๆก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ทำคลิปนี้แหละนะในโซเชียลแล้วก็ไปดูคอมเมนต์เออคนในพื้นที่เนี่ยนะคือเราดูจากชื่อก็จะเป็นไทยมุสลิมนะก็ยังเชื่อนะยังเชื่อว่ามีการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ไอ้ข้อมูลที่ว่ามีการไปเผามาเนี่ยโอ้โหจะเป็นร้อยจุดเนี่ยกลับไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเห็นว่าเนี่ยบ้านเมืองมันเป็นแบบเนี้ยจริงๆปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนี่แหละนะครับที่มาสร้างสถานการณ์สร้างความตื่นตระหนกนะครับส่วนกรณีเรื่องยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะทางภาครัฐนะฮะทางกรมน.ทางกองทัพภาคที่4เขาบอกแล้วจะมีการตรวจสอบข้อมูลแต่เบื้องต้นเขาก็ยืนยันว่ามีการยิงนะแล้วผมก็เชื่อแบบนั้นนะครับผมว่าไม่น่าจะใช่หนังฮอลลีวูดนะครับโอ้โหยิ่งบอกว่าเอาเฮลิคอปเตอร์ไปไล่รถจักรยานยนต์ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะในเวลากลางคืนเนี่ยใช่ไหมนะครับเห็นมีคนคอมเมนต์เยอะมากนะในคลิปที่ทำเนี่ยที่เป็นชาวไทยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็บอกว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ปืนกลแบบใช้ M16 เจ้าหน้าที่ยิงไอ้นี่ยิ่งหนักเลยเนี่ยผมว่าก็คงจะไม่แม่นขนาดนั้นนะเฮลิคอปเตอร์มันก็คงจะไม่นิ่งถึงขนาดเล็งปืนเล็งเนี่ยด้วยตาแล้วก็ยิงเพราะยิงจากเฮลิคอปเตอร์ยังจะหอมุมสูงผมก็ต้องไกลด้วยนะผมว่าไม่นิ่งขนาดนั้นนะในฐานะที่เคยทำข่าวและเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะครับแล้วก็อ้วกแตกคายเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์นี่ผมมันคนที่เมารถเมาเครื่องนี่ไปเลยนะผมเนี่ยอ้วกแตก2รอบเลยจังหวะสายซ้ายขวานี่ไม่เป็นไรแต่จังหวะมันตกหลุมอากาศนะท่านผู้ชมนึกอย่างเงี้ยนะครับตกแนวดิ่งอ่ะปุ๊บวุ๊บเรียบร้อย2ทีเท่านั้นแหละพุ่งเป็นจรวดเลยอ้วกนะโอ้โหนะอ่ะเนี่ยก็อันนี้ก็รอตรวจสอบข้อมูลนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก็อยากจะให้เหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่กลับมาสงบโดยเร็วสักทีนะคนรุ่นหลังๆนี่อาจจะไม่ทันนะรุ่นผมเนี่ยผมจำได้นะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือเผารถแบ็คโฮอันนี้ถ้าเกิดใครยุคเอาง่ายๆเลยยุคก่อนคุณทักษิณเป็นนายกอ่ะนะครับก็คือจะมีการเผารถแบ็คโฮเผาโรงเรียนเมื่อก่อนนี่รุนแรงที่สุดนะใน3จังหวัดชายแดนใต้คือเผาโรงเรียนนะครับแล้วเมื่อก่อนเขาเรียก4จังหวัดด้วยนะสมัยผมเด็กๆเนี่ย4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็สตูลก็คือ4จังหวัดที่มีชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาพุทธแต่พอเกิดเหตุไม่สงบปี48เนี่ยเขาก็เรียก3จังหวัดละเพราะสตูลเนี่ยไม่เกิดเหตุสตูลเนี่ยไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยอยู่กัน50-50ใกล้เคียงกันนะครับนะพอปีก่อนปี48พอปี48เกิดเกี่ยวกับเรื่องของตากใบกรือเซะอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะมันก็รุนแรงขึ้นจากนั้นมาเลยปีนี้ปีอะไรอ่ะ69ก็ตีกลมๆมันก็21ปีนะครับอย่างที่บอกนะก่อนหน้านั้นยังมีแบบส่งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองเผารถแบ็คโฮเต็มที่เลยที่ดังสุดคือเผาโรงเรียนแล้วตอนผมไปอยู่บรรจุที่นั่นน่ะ49นะก็ไปถามเจ้าหน้าที่ถามนักข่าวนี่แหละบอกบางโรงเรียนที่เผานี่คือถึงขนาดไม่เผาก็อยู่ไม่ได้เพราะมันโทรมนี่คือเป็นเรื่องเมื่อ20ปีก่อนนะมันโทรมมันเก่าแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่พอมันปะทุแรงๆเนี่ยก็เนี่ยจนปัจจุบันนะความสูญเสียนี่ก็ยังมีอยู่นะครับก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเลยแหละนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับขอให้กลับมาสงบสักทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับคุณชนทันแสงพุ่มนะเลขาธิการสปต.นะครับก็บอกรัฐบาลก็มีนโยบายปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องเดินมาติดต่อราชการ
เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่โดยตรงเลยนะไปพบกับผู้ได้รับผลกระทบครอบครัวผู้สูญเสียเขาไปประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ไปแจ้งสิทธิประโยชน์แนวทางการเยียวยาเพื่อประชาชนครับไม่ต้องกังวลนะว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อไหร่อย่างไรภาครัฐลงไปเลยบอกเลยว่าเนี่ยคนที่ได้ผลกระทบนะก็มีการเยียวยาสภาพจิตใจเยียวยาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมีตรงไหนที่ควรจะได้รับการเยียวยาบ้างก็ไปบอกเขาให้ครบถ้วนไม่ใช่ให้เขาต้องไปศึกษาเองบางคนเนี่ยนะครับยังไม่รู้เลยว่าเวลาที่สูญเสียเนี่ยการเยียวยาจากภาครัฐเงินเนี่ยมีหน่วยนี้หน่วยนู้นหน่วยนั้นอย่างบางคนเสียชีวิตโดยนั่งรถอย่างเช่นนั่งรถไฟเนี่ยรถขนส่งสาธารณะของภาครัฐในเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยเงินเยียวยามันจะได้มากกว่าปกติกี่เท่ายังไงอย่างเงี้ยมันจะมีหลายอย่างบางคนไม่รู้เช่นเดียวกันในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านรองเลขาธิการสปท.ก็บอกว่าหลังจากนี้ภาครัฐจะปรับควรจะปรับมานานนะปรับเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปเลยแบบเคาะประตูบ้านเลยบอกเป็นไงบ้างนี่คือมาตรการเยียวยาความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เงินเยียวยาเนี่ยได้จากหน่วยนั้นหน่วยนี้เนี่ยเราจะดำเนินการให้อย่างเงี้ยดีนะครับลดภาระของเพราะว่าคนสูญเสียเนี่ยเขาจิตใจก็คือห่อเหี่ยวอยู่แล้วแล้วต้องให้เขาไปเดินเรื่องเองเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะก็นะครับลงพื้นที่ไปบริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับนี่นายกบอกว่าห่วงใยแล้วก็พร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับเน้นย้ำนะว่ารัฐบาลห่วงใยต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลอธิปไตยของไทยนะครับเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าดูเพจข่าวบอกว่าคุณวาสนานานุ่มนะผู้สื่อข่าวสายทหารบอกว่าทางกองกำลังบูรพาก็รายงานนะว่ากัมพูชานี่ก็มีการเสริมฐานอะไรเนิน750745อะไรเนี่ยจำไม่ได้นะคือบริเวณช่องอานม้าเนี่ยนะครับมันจะมีหลายเนินไทยเนี่ยยึดได้เกือบทุกเนินยกเว้นไอ้เนินเนี้ยเนินที่สูงสุดเนี่ย700กว่าๆเนี่ย700กว่าคือความสูงจากระดับน้ำทะเลนะก็คือสูงมากสูงสุดของตรงนั้นเนี่ยคือเนินเนี่ยแต่ไทยเรายึดไม่ได้เหตุที่ยึดไม่ได้เพราะว่าไอ้เนินต่างๆที่เขมรเนี่ยมาลุกล้ำและยึดเนี่ยเขาฉลาดคือเขาสร้างถนนสร้างอะไรมาถึงตัวเนินหมดแล้วแต่ของเราเนี่ยเรายังรักษาป่าไม้นะครับเรายังไม่มีถนนหนทางขึ้นไปอ่ะแต่รอบนี้ไอ้เนินไหนที่เรายึดได้แล้วก็ทำไปแล้วเหมือนกันแหละแล้วก็เหลือเนินเนี้ยเขามาเสริมฐานแน่นหนาความหมายแล้วของเขาคือเขาจะแบบต่อยทิ้ง F-16 มาทิ้งระเบิดก็ไม่เป็นไรขนาดนั้นเลยพร้อมว่าถ้ามีรอบ3เพราะตอนนี้เรายึดหมดแล้วเนินนี้แหละเป้าหมายสุดท้ายเลยนะตำแหน่งชายแดนเนี่ยนะครับก็ถ้าจะยึดเนี่ยเขาบอกเขาเสริมฐานเต็มที่เลยต่อ F-16 มาทิ้งไข่เนี่ยก็เอาอยู่ประมาณนั้นนะกองกำลังบุรพาบอกอย่างนั้นนะเช่นเดียวกันนะหลายจุดเนี่ยเขาบอกว่าเขมรเนี่ยก็พยายามขยับออกจากแนวไปประมาณ2กิโลนะแล้วก็ตั้งแนวปืนใหญ่กับรถถังหรือถ้ามีปะทะก็จะได้ใช้แบบยิงปืนใหญ่ใส่กันนะว่างั้นเถอะนะครับหลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจนะกำลังพลทหารที่เหยียบกับระเบิดแล้วก็ขาขาดนี่แหละนะท่านผู้ชมครับก็คือจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะหรือว่าจ่าโจ้นะครับกำลังพลของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้รับบาดเจ็บนะเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นแหละคือที่นายกไปให้กำลังใจช่องอันม้าก็คือจะไปเยี่ยมให้กำลังใจจ่าโจ้นี่แหละนะครับก็ไปเจอครอบครัวของจ่าโจ้ซึ่งดูในภาพข่าวทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกำลังใจดีนะสุดยอดเลยนะครอบครัวของจ่าโจ้นะครับนายกก็ถามลูกชายของจ่าโจ้นะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรบอกอยากเป็นหมอคือจ่าเขาเสียสละขนาดนี้เสียสละขาเนี่ยนะกองทัพก็ต้อง
ก็ต้องดูแลแหละนะส่งเสียลูกหลานของกำลังพลที่เสียสละนะครับอย่างเงี้ยก็คือทุพพลภาพตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูแลนอกเหนือจากให้ขาเทียมที่ทำจากวัสดุอย่างดีแล้วเนี่ยครอบครัวก็ได้รับการดูแลด้วยนะไหนๆคือนายกไปถามก็แกว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นหมอก็ต้องส่งให้จบหมอนะนี่นายกก็บอกว่าห่วงใยต่อกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนละนะครับแล้วให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงดูแลสิทธิสวัสดิการนะครับอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วบอกว่าเมื่อจ่าโจ้อาการดีขึ้นกว่านี้นะอีกประมาณ2สัปดาห์ก็จะมีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะเพื่อทำขาเทียมอย่างที่ผมบอกแหละนะนายทหารที่เสียสละแล้วก็สูญเสียขาเนี่ยนะก็จะได้รับขาเทียมที่ทำจากวัสดุที่ดีสุดในโลกอ่ะมูลค่าเป็นล้านอ่ะนะครับว่ากันเถอะนะนะครับที่ก็ยังมีความเสี่ยงนะตามแนวชายแดนตามฐานปฏิบัติการต่างๆที่กัมพูชาเขาเคยยึดได้เนี่ยมันก็แสบจริงๆเนี่ยคือขนาดใกล้ฐานมันเองอ่ะนะครับมันก็ยังฝังระเบิดแล้วพอจะละฐานนะทิ้งฐานเนี่ยก็ยังฝังทุ่นระเบิดกับระเบิดไว้โอ้โหสุดๆจริงๆนะครับสุดๆจริงๆแม้ว่าเรื่องการใช้กับระเบิดทุ่นระเบิดมันจะผิดอะไรอะอะไรระเบียบอะไรออตตาวานี่คือเขาก็ไม่สนอยู่แล้วล่ะเนี่ยเพราะคือทหารไทยก็เสียขามาเยอะกัมพูชาก็ไม่สนแล้วก็ไม่เคยมีชาติไหนตำหนิเขาอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยไอ้อนุสัญญาออตตาวาอะไรเราไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยเพราะมันคงใช้อะไรไม่ได้นะครับเพราะเขาก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องดูได้จากทหารไทยที่ก็ยังสูญเสียอวัยวะสูญเสียขานี่แหละเนี่ยท่านผู้ชมครับยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจริงๆแล้วก่อนที่ท่านจะไปอุบลเนี่ยเมื่อวานท่านไปน่านก่อนนะครับก็ไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะไปประชุมร่วมกับรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับและคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็นายกนะครับก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุภัยพิบัติแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยก็มอบหมายให้รองนายกยศชนันท์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนี่แหละนะครับมาดูแลนะครับแล้วก็มั่นใจนะว่าทุกท่านที่ส่งมาเนี่ยนะก็สามารถจัดการสถานการณ์แล้วก็ดูแลสถานการณ์น้ำได้ดีจนเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากนี้ก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูเยียวยานะยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเน้นย้ำนะ19 20 21 22เนี่ยสรุปแล้วนะในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะฮะ7อำเภอ23ตำบลมีประชากรได้รับความเสียหายเนี่ย 23,000 ครัวเรือน 67,000 กว่าคนมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับถนนหนทางระบบไฟฟ้าประปาต่างๆให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับไปต่อวันที่อีกหนึ่งคนนะที่โอ้ต้องบอกว่าได้ใจไหมนะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือท่านเนี่ยไปตั้งแต่วันแรกเลยนะที่ผมนำเสนอข่าวนะท่านไปเนี่ยวันแรกเลยที่เกิดเหตุน้ำท่วมที่น่านเนี่ยก็ไปลุยแล้วก็อยู่ที่อำเภอปัวเนี่ยเป็นจุดหลักนะมีทั้งแบบขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลุยไปจุดที่แบบรถใหญ่ไปลำบากก็ลุยนะครับนั่งเรือก็ไปเห็นบอกบางช่วงก็ขี่เจ็ตสกีกับคุณพี่เปิ้ลนาคอนนี่ก็เอาโอ้โหแล้วก็จุดไหนไปเจอชาวบ้านผู้สูงอายุผู้พิการใส่ขาเทียมนี่ก็นะครับให้ขี่หลังลุยออกมาเลยต้องคือขนาดคนปกติเดินเวลาน้ำดินมันเป็นดินโคลนดินแบบดินแดงๆเพิ่งจะน้ำท่วมใหม่ๆเดินลำบากนะก็เลยขี่หลังไปเลยเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเจอคนนะติดน้ำเนี่ยก็ลงจากเรือเลยโอ้โหได้ใจสุดๆนะสุดเนี่ยลุยเลยว่างั้นเถอะนี่ของจริงก็คือมีท่านรองนายกยศชนันเนี่ยสั่งการภาพรวมแล้วนะฮะคุณเจเศรษฐ์นี่ก็ไปตามจุดที่แบบหนักหนาสาหัสนะอย่างที่อำเภอปัวนะก็ช่วยเองเลยนะครับและนะฮะท่านน้ำตรีก็บอกว่าหลังจากนี้นะตอนนี้เนี่ย
ภาพรวมต่างๆน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาคนะก็ระดมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรมาซ่อมแซมครับว่าวันนี้ก็จะสามารถจ่ายน้ำได้เต็มระบบในพื้นที่น่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะจะไงก็แล้วแต่เนี่ยน้ำนี่ต้องมาก่อนเพราะสำคัญสุดนะน้ำประปาแล้วก็ในส่วนประปาหมู่บ้านก็อาจจะมีความกังวลนะเพราะบางจุดเนี่ยประปาหมู่บ้านเสียหาย 100% เพราะฉะนั้นก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่นะมาซ่อมแซมเพื่อให้ประปาหมู่บ้านนี้กลับคืนมาโดยยิ่งส่วนใหญ่ประปาหมู่บ้านก็อยู่ในพื้นที่ที่มันแบบประปาภูมิภาคไปไม่ถึงด้วยนะส่วนเรื่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับเสาไฟฟ้าที่โค่นล้มเนี่ยก็มีการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือแค่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปบริการตามบ้านเรือนประชาชนก็คือพูดง่ายไฟทางตามเสาไฟฟ้าเนี่ยซ่อมแซมหมดละคราวนี้เหลือแต่ตัวบ้านละนะบ้านไหนที่เดินน้ำท่วมระบบไฟฟ้าเสียหายชำรุดก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเลยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนนะฮะเรื่องของการฟื้นฟูก็ต้องมีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันอีก3รอบเซลบอร์ดแคสบอกว่าก็เตือนภัยก็ประสบความสำเร็จนะก็เตือนกันโอ้โหทีเลยอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะท่านผู้ชมครับประส่งตรงเข้ามือถือก็ถือว่า เป็นระบบที่น่าจะดีสุดแหละนะครับเหมาะสุดแหละในช่วงที่เกิดภัยพิบัติก็คือเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสหลายคนตอนแรกกังวลว่าเวลาเกิดแล้วถ้าโทรศัพท์แบตหมดแบตหมดล่ะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเวลาก็เตือนน้ำท่วมเนี่ยสมมติแบตมันเต็มๆอยู่ก็คงไม่มีใครมานั่งเล่นอะไรนะเพราะมีข้อความเตือนมาแต่ละครั้งนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์มากนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการประเมินนะครับกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ได้ผลกระทบเรื่องความเครียดนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุต่างๆนี่แหละจะได้มีคนเข้าไปเยียวยาส่วนการเยียวยานะครับบ้านเรือนที่รับความเสียหายก็จะมีนะครับวงเงินต่างๆนะที่จะเยียวยาอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าดูตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหม่ๆเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูแล้วเข้าไปเยียวยานะฮะอันนี้ก็ครบเลยนะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นระบบดีนอกเหนือจากนี้ครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการบ้างนะครับคุณประเสริฐจันทระรงทองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยนะแล้วก็บอกว่าเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของสถานศึกษาตอนนี้สั่งปิด97แห่งแล้วก็ย้ำว่าที่ใดยังไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดนะดูแลความเรียบร้อยของอาคารของระบบไฟฟ้าของน้ำประปาก่อนนะแล้วก็ย้ำความปลอดภัยของครูของนักเรียนเนี่ยต้องมาเป็นอันดับแรกส่วนการเรียนการสอนเนี่ยปรับได้ความตามความเหมาะสมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ดูก่อนนะครับบางโรงเรียนที่อาจจะน้ำลดแล้วฉีดทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์แล้วก็ต้องดูความปลอดภัยอื่นด้วยนะไฟฟ้านะไฟดูดหรือเปล่าน้ำประปาพร้อมแล้วใช่ไหมนะครับพอพร้อมแล้วก็ค่อยเปิดสอนได้นะอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ97แห่งนะที่ได้รับผลกระทบนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งการนะมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นศูนย์กลางในการประสานข้อมูลช่วยเหลือน้ำท่วม6จังหวัดนะเพื่อจะได้เป็นตัวกลางนะครับในการเชื่อมภาคเอกชนนะนำวัตถุดิบนำข้าวของที่จะเยียวยาเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างตรงจุดนะครับแน่นอนในเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยอย่างแรกที่จะไปก่อนก็คือพวกครัวนะโรงอาหารเคลื่อนที่อะไรต่างเนี่ยเขาก็จะไปทำแล้วก็พวกเอาวัตถุดิบเนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสนะไปตั้งโรงครัวช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแต่หลังจากนี้นะฮะก็จะเปิดช่องทางนะครับเพื่อจะรับสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคือจริงๆเนี่ยก็มีวงเงินมีอะไรต่างๆอยู่แล้วแหละท่านผู้ชมครับแต่ว่านะถ้าเกิดจะให้รวดเร็วไม่ต้องไปเบิกจ่ายผ่านขั้นตอนกระบวนการของภาครัฐนะก็สอบถามไปได้ที่จังหวัดน่านนะท่านผู้ชมครับและติดตามสถานการณ์นะเรื่องการเยียวยาเรื่องอะไรต่างๆได้ต่อนะครับทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ NBT2HD สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่างๆนะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านอย่างเงี้ยก็จะมีการอัปเดตนะสถานการณ์วันละ2รอบนะ 10:00 นแล้วก็4โมงเย็นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะแต่ก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมกรมอุตุเขาเคย
พยากรณ์ไว้ตั้งแต่ 3-4 เดือนก่อนนะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะมากกว่าปกติแต่ก็จะเป็นท้ายๆแล้วนะนะครับกันยาตุลาเนี่ยฝนจะน้อยนะครับแล้วก็พอเข้าหน้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาไปถึงปีหน้าเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงนะเป็นซูเปอร์เอลนิโญคราวนี้เราจะมาทำข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติภัยแล้งกันละถ้าเขาพยากรณ์ไม่ผิดแต่ขอให้ผิดนะเพราะถ้าไม่ผิดเนี่ยทั่วโลกจะได้รับผลกระทบกันเยอะมันเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะจะแล้งนานแล้วก็จะแล้งตั้งแต่หน้าหนาวนี่ไปอ่ะฝนคำว่าแล้งก็คือฝนทิ้งช่วงนั่นเองนะตกน้อยนะทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยสิงหานี่แหละจะตกเยอะสุดละนะครับเดือนหน้ากันยาตุลาก็จะเริ่มน้อยก็จะเริ่มน้อยๆลงไปละนะครับไปต่อกันที่เรื่องอาหารการกินบ้างนะท่านผู้ชมครับกรมการค้าภายในนะจับทำนะครับโครงการชวนคนไทยกินมังคุดใต้นี่นะราชินีแห่งผลไม้ราชาคืออะไรราชาคือทุเรียนแต่พอทานทุเรียนแล้วมันร้อนในมันร้อนเหลือเกินร้อนลุ่มก็เลยต้องทานราชินีเพราะมังคุดจะให้ความเย็นมาตัดกันทานทุเรียนและทานมังคุดจะได้ไม่ร้อนในจริงหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้นะนะนะแต่นะช่วงเนี้ยมันไม่ใช่หน้าผลไม้ของภาคตะวันออกนะก็คือระยองจันตราดอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนละนะแต่ภาคใต้เนี่ยจะเป็นทุเรียนมังคุดนี่ยังมีอยู่และปีนี้มังคุดใต้มีผลผลิตเพิ่ม 75% โอ้โหเจ้าพระคุณลุนช่องโอ้โหเยอะมากนะ 75% น่ะคือดูตัวเลขเราก็รู้เลยว่าราคามันคงจะไม่ดีอ่ะก็ราคาตกอ่ะภาษาชาวบ้านเลยเพราะผลผลิตมันเยอะถ้าเกิดเรายังทานกันเหมือนเดิมมันก็จะล้นตลาดมันก็จะยิ่งราคาตกเนี่ยเพราะฉะนั้นกรมการค้าภายในว่าอยู่ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยกินมังคุดใต้กันเลยดีกว่านะครับเพราะมันอร่อยมีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตคือว่ามังคุดที่ไหนมันก็อร่อยแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าของมังคุดใต้ไม่มังคุดภาคตะวันออกไม่มีแล้วนะครับไปที่ไหน

ประโยชน์มันดีแท้นะครับเยอะจริงๆที่สำคัญมังคุดเนี่ยทานเม็ดได้นะหลายคนนี่ไม่เชื่อผมเนี่ยเคยทำคลิปทานมังคุดแล้วก็เคี้ยวเม็ดเลยไม่คายอ่ะผมมาได้เทคนิคนี้ก็คือไปทำรายการโทรทัศน์ที่นครศรีธรรมราชนี่แหละที่นั่นเนี่ยเขาเอามังคุดเนี่ยมาเสียบไม้นะท่านผู้ชมคือเอาเนื้อผลมันในข้างในอ่ะเอามาเสียบไม้ต่อๆกันเนี่ยแล้วขายผมก็ทานแล้วเขาบอกเนี่ยเคี้ยวเลยเม็ดอ่ะมันไม่ขมตอนแรกเรากลัวนะเรื่องเหมือนเงาะไงมันก็ทานได้ไม่มีรสชาติมันก็มันไปอย่างนั้นแหละนะแล้วก็ไม่มีรสอะไรคือจะได้ไม่ต้องแบบสกปรกไม่ต้องไปคายทิ้งอ่ะใครทานมังคุดทานแล้วเคี้ยวเลยเคี้ยวเม็ดให้ละเอียดแล้วกืน นะครับมันก็ได้นะแล้วก็ขอให้รู้ว่าปีนี้มังคุดผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 75% ถ้าไม่ช่วยทานเนี่ยเราก็เป็นเรื่องเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยต้องซื้อเลยนะครับมังคุดใต้นะครับปิดท้ายกับเรื่องดีๆนะครับท่านผู้ชมครับก็เรียนท่านผู้ชมนะว่า19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองนาโกย่าแต่ละปีเนี่ยแน่นอนนะเราก็จะมีการออกแบบเครื่องแต่งกายนักกีฬาเพราะอะไรเราต้องไปเดินพาเลตเพราะฉะนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่จะเข้าในสนามหลายปีก่อนท่านผู้ชมคงจำได้ดราม่าตอนชุดนักกีฬาไทยที่เป็นชุดแบบชุดผ้าไทยอ่ะก็เรียกชุดอบต.ตอนนั้นอ่ะเป็นข่าวดังมากเลยตอนนั้นเป็นกีฬาโอลิมปิกนะชุดนักกีฬาชุดอบต.ชื่ออะไรประมาณเนี้ยแต่ปีนี้ครับท่านโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆสวยงามมากนะสุดๆเลยและที่สำคัญครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบนะชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับใช้แนวคิดคอนเซปต์ The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวชุดเนี่ยจะประกอบด้วย4ชิ้นก็คือเสื้อสูทตัดด้วยผ้าฝ้ายทอมือโอ้โหนะสวยงามแล้วก็มีกระเป๋ามีอะไรต่างๆนะมีกระดุมเป็นโลโก้แบรนด์แล้วก็มีเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวในนี่ก็สวยมากนะครับแผงอกในปักลวดลายสื่อถึงวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นและมีกางเกงขายาวก็ตัดเย็บสีเดียวกับเสื้อสูทนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเน็กไทนี่เราไม่เห็นอีกชุดนึงเน็กไทสีขาวนะนะดิมอนด์น็อตนะครับของแบรนด์สิริวัณวรีนะครับที่สำคัญนะท่านผู้ชมครับผ้าที่เอามาใช้ตัดเนี่ยก็เป็นผ้าจากภูมิปัญญาของ10กลุ่มต้นแบบที่คัดมาแล้วนะครับเป็นผ้าฝ้ายทอมือสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงๆนะคือใครเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาที่สวยจริงๆมีหมวกด้วยนะหลายคนก็สอบถามว่าหมวกเนี่ยนะครับสวยงามด้วยนะหลายคนถามว่าเนี่ยเห็นชุดแล้วอยากจะหาซื้อมาใส่ก็คงต้องไปที่แบรนด์สิริวัณวรีนะท่านผู้ชมครับก็ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานี่แหละเป็นชุดที่สวยงามเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงได้เห็นทางสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อหลักช่องต่างๆก็นำเสนอข่าวไปแล้วสวยงามจริงๆผมว่าเป็นชุดที่โอ้โหใส่แล้วเท่ใส่แล้วดูดีนักกีฬาดูดีคือมันเป็นชุดต้องย้ำว่าเป็นชุดพิธีการนะก็คือชุดที่นักกีฬาจะเดินพาเลทแล้วก็เป็นชุดของเจ้าหน้าที่ด้วยแหละทีมชาติไทยที่จะใช้ในช่วงพิธีการต่างๆใส่แล้วก็ต้องบอกว่าไม่อายใครอ่ะท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงๆแล้วก็ติดตามชมนะฮะ19กันยาถึง4ตุลาคมกับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเอาละครับนี่คือข้อมูลข่าวสารครับที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 น.โดยประมาณช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะอินโดนีเซีย1ประตูต่อ0คว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่เรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงผมคิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วกล่าวว่าแม้จะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตได้ขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
4: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้ในการความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
5: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชานันท์เทพลักษณ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้วนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะเรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
6: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะเรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุขไหนโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุขไหนโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน464ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุงไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งโดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนว่า แพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัท Skyline Enterprise สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำ Contract Farming ผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
7: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ทับ2569การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ไทยพบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาทขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิปาโลรายงาน
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี
9: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้น อย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี
10: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วส่วนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้แต่ข้างเติมไม่ได้หนักมากถึง200 300มิลเติมในขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
9: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้นสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงร้อยตำรวจโทพบชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว กรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แต่ทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจัดพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
11: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
12: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.คงจะทำเรื่องนี้มาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่9,000บาทนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนเน้นต้องรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได
13: ้นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยว่าบทเรียนจากจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจากให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
14: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสินชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
15: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมด และเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งต่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge วงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
17: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีเกรดกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธวิสัยไกด์สเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจะตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
17: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ 14-17 ปีนายโรมันโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ 14-17 ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะอินโดนีเซีย A 1-0จากกวินธิดากีขุนทศในนาทีที่23คว้าแชมป์สีการดีเมเดก้าคัพ2026ไปครองได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่จัดทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาได้ดีมากรวมถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจทุกนัดถือเป็นรายการที่จัดได้ดีเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยที่ได้มาเล่นในรายการคุณภาพหลังจากนี้ทุกคนในทีมต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งคงเก็บตัวในเดือนหน้าเนื่องจากหลายคนในทีมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสรัญรักษ์วิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับณัฐมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลู่ที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 40-44 ปีชายจิรพงษ์เขมเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาทีและประเภทขยิ่ง9กระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกัน นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มองว่าครึ่งแรกหากทีมชาติไทยได้ประตูจะทำให้เล่นได้สบายกว่าเดิมแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับแมตช์ต่อไปให้มากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เวียดนามคว้าแชมป์มาครองให้ได้ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดแรกแต่นักเตะทุกคนพยายามทำผลงานออกมาได้ดีน่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วงชิงโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและจบสกอร์ได้แต่ยังมีเกมที่2รออยู่ทุกคนในทีมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 20 นาฬิกาที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
19: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออฟโพสิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ณตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
18: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax ผานิชคาดนาครายงาน
20: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
21: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคี และส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
17: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

0: ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญยูรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้น

0: สูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไรท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิเพิ่มความเสี่ยงของโรคริดสีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคริดสีดวงทวารได้ง่ายขึ้นกระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปลิ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปิ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปิ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิงอาการหน้ามืดเป็นลมการเบ่งอุจจาระคือการหายใจกลั้นเอาไว้แล้วเบ่งออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกและช่องท้องส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจชั่วคราวทำให้สมองได้รับเลือดน้อยลงจึงอาจมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ข้อแนะนำสำหรับการขับถ่ายที่ดีได้แก่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย8ถึง10แก้วต่อวันเพื่อให้อุจจาระนุ่มขึ้นกินอาหารที่มีกากใยสูงผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระและการกระตุ้นการขับถ่ายออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ขับถ่ายให้เป็นเวลาฝึกการขับถ่ายให้เป็นกิจวัตรประจำวันนั่งในท่าที่เหมาะสมก การนั่งชักโครกโดยยกเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้หัวเข่าสูงกว่าสะโพกจะช่วยให้ลำไส้ตรงอยู่ในแนวที่เหมาะสมกับการขับถ่ายไม่กลั้นอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดรีบเข้าห้องน้ำทันทีเลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณณชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันนี้ก็วันแรกนะครับที่เรามาเจอกันของสัปดาห์นะครับแล้วก็ย่างเข้าสู่ช่วงวันท้ายๆของเดือนนะฮะ
0: แล้วก็ใกล้สิ้นเดือนแล้ว
1: นะครับแล้วก็เราก็นางยังคงนำสาระดีๆและข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันเกือบ1ชั่วโมงนี้นะครับกับทาง FM 92.5 และเครือข่ายสวททั่วประเทศนั่นเอง Facebook Live ก็เป็นอีก1ช่องทางที่เรามีการถ่ายทอดเช่นกันในวันนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิมพ์ชื่อตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามด้วยไลฟ์ก็จะได้เห็นหน้าค่าตานะฮะ
0: แล้วก็
1: จ
0: ะมากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจ
1: แล้วก็วันนี้อาจารย์เนตรดาวมาเจอกัน
0: ใช่แล้วฟังเรื่องของสุขภาพ
1: ใช่แล้วครับ คุณสายชนนีสังช่วยควบคุมเสียงคุณมนวิภาเทียมแสนนะครับประสานงานแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียวันนี้ก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ให้เรานั่นเองนะครับโดยวันนี
0: ้พาไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ในส่วนของฉากหลังวันนี้ก็พาไปสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนั่นคือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีเนี่ยโดดเด่นในหลายๆเรื่องด้วยกันแต่ว่าเรื่องธรรมชาติก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันที่นี่ก็เป็นพื้นที่ราบเนี่ยนะบรรยากาศท้องทุ่งสวยงามนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งที่สวยงามมากๆอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงว่ากันว่านี่คือปางอุ๋งแห่งสุพรรณบุรีเลยทีเดียวนะเป็นที่เที่ยวเชิงธรรมชาติที่อากาศดีมากเที่ยวได้ทั้งปีนะครับฤดูร้อนก็ยังไปได้นะครับชมวิวสวยๆจะเช้าจะเย็นก็ได้จะเป็นพระอาทิตย์ตกเด่นพระอาทิตย์ตกดินขอไปครับแสงสีส้มนะครับก็ให้บรรยากาศโรแมนติกถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวนะครับไปสุพรรณบุรีไปปางอุ๋งแห่งสุพรรณแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเที่ยวอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมดีๆที่เราเอามานำเสนอกัน Gastronomy Tourism 3บุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ด้านอาหารแกสโตรโนมีเนี่ยแปลว่าเที่ยวแบบอาหารนะทำให้สุพรรณบุรีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะได้มีนักชิมนะเดินทางไปเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่าที่นี่ก็โดดเด่นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะฮะสำหรับสุพรรณบุรีกระตุ้นเรื่องของการสร้างรายได้แล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะฮะเมนูเด็ดๆท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสได้เผยโฉมแล้วก็แสดงอวดกันนะว่าแหมมีอะไรเด็ดๆมีอะไรน่ารับประทานบ้างอาหารเพื่อสุขภาพเองก็มีด้วยเช่นกันกับงานนี้ซึ่งจะมีการเปิดตัว3เส้นทางการท่องเที่ยวด้วยนะครับในงานนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารน่ะคือเดินทางเป็นตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ระหว่างทางก็ชิมไปด้วยนะเส้นทางอาหารชาติพันธุ์เส้นทางจานอาหารเด็ดตำนานท้องถิ่นและเส้นทางอาหารเพื่อสุขภาพ3เส้นทางท่องเที่ยวก็เรียกได้ว่า7วันเต็มนะงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับภายใต้ชื่องาน Gastronomy Tourism 3บุรีอร่อยดีมีเรื่องเล่าจัดขึ้นตั้งแต่25ถึง31สิงหาคมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะครับใครมีเวลาไป7วันนะครับเลือกไปท่านสะดวกวันไหนไปกันได้นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นคูหาอาหารกว่า35คูหามีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมานำเสนอด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ชมการแสดงจากศิลปินยอดนิยมด้วยนะก็จะเรียกได้ว่าสะดวกมากนะที่สุพรรณเขาจัดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลเวสต์วิวลานกิจกรรมชั้นจีนี่เองนะก็คือตรงจุดนี้ไม่ต้องไปถึงสุพรรณนะครับตรงเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับแล้วก็ไปรับเอาไอเดียเรื่องของอาหารไปชิมอาหารเสร็จจากนั้นท่านก็เลยไปสุพรรณเลยไปชิมของแท้แล้วก็ไปเที่ยวที่สุพรรณกัน
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้หลายๆข่าวที่เราได้รับฟังกันก็จะมีข่าวที่น่าติดตามนะคะเรื่องน้ำลดที่จังหวัดน่านก็เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่แล้วก็มีการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็สั่งให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันนะคะมีทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ติดตามคาดการสภาพอากาศคาดการสถานการณ์น้ำแล้วก็เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปด้วยนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเขารุมระดมนะคะกำลังทรัพยากรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านโดยสั่งการให้มีการซ่อมนะคะฟื้นฟูเส้นทางสะพานชำรุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมป้องกันท่าอากาศยานน่านนครแล้วก็สำรองน้ำประปาไว้ใช้เยียวยากรณีเที่ยว วบินได้รับผลกระทบการเปลี่ยนเที่ยวบินฟรีแล้วก็การเก็บวงเงินเครดิตการเติมเงินเติมคืนเงินเต็มจำนวนมีการป้องกันโรคควบคุมโรคโดยเฉพาะเรื่องของโรคที่มากับน้ำฉี่หนูนะคะน้ำกัดเท้าโรคทางเดินหายใจโรคตาแดงโรคอุจจาระร่วงให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็สำรวจอาการป้องกันตนเองในช่วงน้ำท่วมนี้ด้วยนะคะ
1: นะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องของสุขภาพกันนะฮะการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะอันนี้วันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
2: วันนี้ก็มีเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังใจดีก็ส่งสมุนไพรมาช่วยเหลือทางคลินิกสาธารณกุศลค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ต้องขอบคุณคุณมาลัยหอมเนียมนะคะจากชัยนาทส่งดอกมะลิมาให้ค่ะคุณพัชรีคุณปราณีนาครัตค่ะกรุพระนครสวรรค์ค่ะส่งถิ่นมะกรูดกับดอกอัญชันมาให้ค่ะคุณนฤมลถีรายนใจน้อยนนทบุรีค่ะส่งราชภูมาให้สองกล่องเลยขอบคุณมากค่ะคุณวิทยาบางสะพานน้อยค่ะจากจังหวัดประจวบค่ะส่งเป็นราชภูมาให้ใส่กล่องมาพร้อมจดหมายฉบับเล็กๆค่ะถามมาว่าสวัสดีครับปณิดาขอถามวุ้นผงสีขาวสกัดจากสาหร่ายทะเล 100% มีโซเดียมมากน้อยเท่าไหร่ครับ คือมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตด้วยแต่ส่วนใหญ่มีน้อยมากค่ะ โซเดียมที่อยู่ในผงวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายทะเลเนี่ยมีน้อยมากอย่างเช่น100กรัมอย่างเงี้ยค่ะมีประมาณสัก20 ถึง30มิลลิกรัมนะคะไม่ใช่กรัมมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นใน100กรัมก็มีอยู่แค่นิดเดียวค่ะแทบจะเทียบเกือบศูนย์เลยหรือ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะที่เราเอามาใส่ในทำขนมอะไรพวกนี้มันก็มีประมาณ2กรัม3กรัมไม่เกินนั้นนะคะ2ไม่ใช่กรัมมิลลิกรัมมิลลิกรัมคือมีอยู่นิดเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าก็คือน้ำตาลที่ใส่เกลือที่ใส่เพิ่มก
0: ะ
2: ทิที่ใส่พวกนั้นน่ะก็ต้องระมัดระวังมากกว่าหรือบางคนก็กินวุ้นมากไปก็เนื่องจากกากใยมันสูงกากใยมันสูงในวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายก็ระวังท้องอืดแค่นั้นเองค่ะก็ไม่มีอะไรก็รับประทานได้ค่ะอีกท่านนึงเป็นของคุณสุไลมานค่ะจากมหาสารคามบอกว่าภูมิแพ้เกิดจากอะไรมีคนแนะนำให้กินยาหรือยาเหงือกปลาหมอผสมพริกไทยแล้วเคยได้ยินอาจารย์ว่าทางวิทยุว่าให้กินปราบบำรุงประทีปคือยาอะไรหาซื้อไม่ได้แล้วที่ขอนแก่นแผนไทยมีขายไหมยาเปลี่ยนชื่อยาแล้วไม่ใช่ยามันชื่อยาปราบชมพูทวีปชมพูทวีปค่ะไม่ใช่บำรุงประทีป เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะหาไม่ได้ก็คือจะหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อยาไปเลยยาชื่อปราบชมพูทวีปเป็นตำรับยาที่ขึ้นบัญชียาหลักเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ในเรื่องของกรณีน้ำมูกไหลไอจามอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องไม่มีไข้นะคะต้องไม่มีไข้ก็สามารถรับประทานได้แล้วก็ในตัวยาปราบชมพูทวีปเองก็มีเหงือกปลาหมอกับพริกไทยอยู่แล้วในนั้นแล้วถ้าจะพูดถึงขอนแก่นแผนไทยขอนแก่นไปที่แผนไทยที่ศูนย์ศึกษาการแพทย์แผนไทยเนี่ยที่ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขามียาตัวนี้อยู่แล้วค่ะเขามียาอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปขอใช้ยาขอรับยาอะไรพวกนี้ค่ะหรือไปตรวจกับหมอที่ขอนแก่นเลยก็ได้ค่ะทุกวันเสาร์ก็สามารถเข้าไปได้ส่วนสาเหตุของภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความผิดปกติที่มันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะก็ทำให้ร่างกายเราเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้กับสารต่อภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยมันก็เลยเป็นผลให้ร่างกายเราเองเนี่ยหลั่งสารเคมีหลายชนิดก็พอหลั่งออกมาก็ทำให้เราเกิดอาการคันจาม
0: ค
2: ัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้ค่ะเพราะสารต่อภูมิแพ้ที่เราพบบ่อยก็จะเป็นพวกละอองเกสรหญ้าวัชพืชสปอร์เชื้อราอะไรต่างๆที่อยู่นอกบ้านก็จะทำให้เรากำเริบในบางฤดูกาลต้องเข้าใจก่อนนะคะกำเริบในบางฤดูกาลแต่ถ้ากำเริบตลอดปีไม่ได้เกิดนอกบ้านเกิดจากในบ้านจากสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้านเราก็ไปสังเกตดูว่าฝุ่นละอองไรฝุ่นขาแมงสาบแมลงต่างๆสัตว์เลี้ยงต่างๆมีผลไหมเพราะว่าเราเองเนี่ยจะกำจัดอาการเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูต้นเหตุที่เราให้เกิดภูมิแพ้ด้วย ะคะมันจะได้ช่วยกันทั้งสองทางถ้ารู้มาจากลายฝุ่นก็พยายามดูดฝุ่นซะให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามปัดกวาดทำความสะอาดเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ระวังเรื่องของแมลงอะไรต่างๆมันก็ช่วยได้ค่ะที่มันเกาะมากับขาแมลงสาบมันก็เป็นสารก่อภูมิแพ้ชนิดชั้นยอดที่ทำให้เราเกิดอาการได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปดูสาเหตุแล้วก็ไปดูว่าเรามีอะไรบ้างหรือเปล่าที่นอนถ้าเป็นนุ่นก็ปรับซักอย่าให้เป็นนุ่นเพราะว่านุ่นเองเนี่ยมันก็ทำให้เราไอจามโดยเฉพาะหมอนนุ่นหมอนเดี๋ยวนี้ค่ะเขาเรียกหมอนอะไรหมอนที่คนทางภาคอีสานมาขายบ่อยๆเป็นหมอนสี่เหลี่ยมๆเป็นหมอนสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนั้นก็บรรจุด้วยนุ่นถ้ามีก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยหรือไม่หาปลอกมาใส่เอาไปตากแดดไปเอาฝุ่นออกก็แล้วแต่กรรมวิธีในการที่เราจะหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ได้ค่ะอาการก็จะค่อยๆเบาลงเขาเรียกว่าจักรกรรมพันธุ์ของแผนไทยเรียกสัมพันธ์ตระกูล
0: อะไรนะคะ
2: ของแผนปัจจุบันของแผนปัจจุบันเรียกกรรมพันธุ์เกิดจากกรรมพันธ
0: ุ์
2: แต่ของแผนไทยเรียกสัมพันธ์ตระกูล
0: สัมพันธ์ตระกูล
2: ใช่ก็คือเป็นสายตระกูลเดียวกันน่ะก็ถ่ายทอดกันมาทำให้เป็นค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ผู้นี้คลินิกก็เปิดตามปกตินะคะทุกๆวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณกุศลอยู่ตรงซอยเพชรเกษม68ใกล้แยกที่44ถ้ามาถึงซอยเพชรเกษม68แล้วบอกกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะค่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอย68บอกมาคลินิกการแพทย์แผนไทยชื่อถาวระเขาก็พามาส่งเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์รู้ทุกคันแล้วค่ะพามาส่งถึงปากประตูคลินิกเลยค่ะ
1: ก็เปิดมาระยะหนึ่งแล้วเนาะที่เราใช้น่าจะคุ้นเคยแล้วสบายแล้วตอนน
2: ี
1: ้นะครับเพชรเกษม68นั่นเองในกิจกรรมนอกเหนือจากนี้อย่างตัดแว่นตัดผมนี่ยังมีอยู่ไหมครับอาจารย์หรือว่า
2: ตัดผมมีไปบางโอกาสค่ะจะตัดแว่นจะมีตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงค่ะก็คือตรวจวัดสายตาฟรีค่ะ
1: ครับ
2: เราก็พาคนไข้ไปตรวจวัดสายตาอยู่แล้วเพราะบางคนไม่เคยเปลี่ยนแว่นมาเลย 2-3 ปีก็พอไปปรับแว่นไปปรับแว่นก็กลายเป็นว่าโอเคการมองเห็นดีขึ้นบางคนก็จะมาตัวเองสายตาผ้ามัวก็คิดว่าตัวเองเป็นต้อเป็นอะไรแต่เป็นต้อกระจกมันมองเห็นค่ะเราสามารถมองเห็นได้แต่เราก็แนะนำว่าให้ไปตรวจวัดสายตาก่อนแล้วก็ถ้าสายตาเปลี่ยนบ่อยๆก็คงต้องมาจากพวกต้อกระจกก็แนะนำว่าตัดแว่นไม่เป็นผลนะคะต้องไปหาหมอเพื่อดูแลเรื่องของต้อกระจกแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญที่อยากให้แฟนรายการทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการนวดค่ะเรื่องของการนวดบางคนเนี่ยมานวดอย่างเดียวมารับยาไปมานวดอย่างเดียวอยากนวดแต่เราจะไม่นวดให้ในกรณีไม่คือหมอนวดเรามีเนี่ยประมาณ 4-5 คนเองค่ะ
1: โอ้น้อยมาก
2: ใช่ค่ะ 4-5 คนมีเราแล้วนวดครั้งนึงน่ะเราไม่ใช่จับแค่5นาทีแล้วเสร็จมันก็ต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็เป็นชั่วโมงกว่าเราจะเปียคนไข้แต่ละคนหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องคัดไว้สำหรับคนไข้ที่จำเป็นที่ต้องนวดจริง
1: ๆครับ
2: จำเป็นที่ต้องนวดจริงๆและอยากให้ท่านหลายท่านน่ะมองเห็นถึงความเมตตาที่แฟนรายการน่ะส่งสมุนไพรมาให้กับพวกเราเนี่ยแล้วเราก็มาทำเนี่ยหายากหายเย็นมากกว่าจะทำได้บางคนเอาไปอย่างเงี้ยไม่กินยาเอาไปแล้วยาไปกับไม่กินแล้วก็เหลือยาทิ้งแล้วยาเหลือทิ้งจะมาคืนเราก็รับคืนไม่ได
1: ้
2: เพราะเราไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนอะไรบ้างคุณหยิบจับยังไงเก็บไว้ในที่ดีไหมเราก็เอากลับคืนเข้ามาไม่ได้ก็ต้องการว่ายาต้องทิ้งเสียเพราะฉะนั้นพวกผื่นแพ้ผิวหนังนะคะเป็นจ้ำเลือดเป็นเบาหวานเป็นความดันโรคหัวใจมะเร็งเรานวดให้ไม่ได้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรานวดให้ไม่ได้ความดันสูงเรานวดให้ไม่ได้เพราะยิ่งนวดความดันจะยิ่งขึ้นยิ่งนวดความดันยิ่งขึ้นมันอาจจะออกจากเราไปแล้วคุณไปแตกขณะขับรถกลับบ้านหรือเดินกลับบ้านก็ได้เราจึงไม่เสี่ยงนวดให้คุณจะต้องไปควบคุมระดับความดันก่อนให้อยู่ในระดับความดันปกติแล้วพอเวลานวดไปแล้วความดันมันขึ้นมันก็จะขึ้นอยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย
0: ค
2: ุณก็จะปลอดภัยกลับบ้านทุกครั้งก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเราไม่สามารถนวดให้ได้บางคนก็โกรธโวยวายก็มีก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ
1: วันนี้เป็นการนวดรักษาเนาะไม่ใช่
2: เรานวดรักษาค่ะเราไม่ได้นวดผ่อนคลายเราไม่นวดให้เพราะฉะนั้นถ้านวดผ่อนคลายก็แนะนำว่าลองไป ชำระมีค่าใช้จ่ายอะค่ะ
1: ครับ
2: ไปเรามีเดี๋ยวนี้เขามีให้นวดหลายที่ก
1: ็
2: นวดตามนั้นก็ได้ค่ะ
0: ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าใจว่าการนวดก็แล้วแต่บุคคลด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปหาหมอแล้วที่เพื่อจะได้นวดเลยแต่ว่าจริงๆเขาจะมีหมอคัดกรองว่านวดได้ไหม
2: ใช่ใช่
0: ควรจะนวดหรือเปล่า
1: ใช่
0: ต้องเข้าใจอ
1: ันตรายเหมือนกันนะผลข้างเคียงจากการที่ไม่พร้อมจากการนวดอย่างที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่ก็มีโหต้องดูกันละเอียดเลยนะ
2: ข้อเท้าดำๆเนี่ยข้อเท้าดำนะคะสังเกตข้อเท้าเราจะเป็นสีผิวเนื้อปกติใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: คนไข้บางคนมาด้วยอาการข้อเท้าดำเหมือนใส่ถุงเท้ามาเลยพวกอย่างนี้เราก็ไม่นวดเพราะมันมีลิ่มเลือดเกาะติดอยู่ใต้ลิ้นหลอดเลือดดำแล้วถ้าเปิดประตูลมเนี่ยแล้วเปิดประตูลมมันจะดันเพิ่มแรงดันเลือดลิ่มตัวนี้หลุดเนี่ยถ้าลิ้นตัวนี้มันหลุดขึ้นมาเนี่ยมันไปอุดปอด
1: โอ้น่ากลัวมาก
2: หัวใจเสียชีวิตทันทีถ้าอ
1: ุ
2: ดสมอง
1: ใช
2: ่ใช่ถ้าอุดสมองก็กลายเป็นผักนอนติดเตียงหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ๆต้องบอกเราว่าภายใน24ชั่วโมงคุณไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนไม่เกิดกระแทกหรืออะไรมาก่อนคุณต้องบอกเราแล้วเราต้องเช็คถามถ้าเกิดภายใน24ชั่วโมงเราก็นวดให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเราไม่มั่นใจเรื่องลิ่มเลือดเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยคุณจะต้องปลอดภัยที่สุดถึงจะนวดให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเรานวดให้ไม่ได้จริงๆ
1: โอ้นี่ไงฮะโอ้ดูแลใส่ใจถึงความจำเป็นแล้วก็เรียกว่าผลข้างเคียงในทางการแพทย์จริงๆนะเพราะว่าบางสถานที่นวดนี่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจนะแล้วก็มีกรณีที่เสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะอาจารย์เท่าที่ผ่านมาถึงขนาดนั้นเลยเนี่ย
0: ค่ะคนที่จะนวดก็ต้องตรวจร่างกายก่อน
1: ครับ
0: ให้พร้อมก่อน
1: ใช่แล้วโอ้
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราเปิดสายท่านผู้ฟังที่ติดตามเราฟังอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะรอแล้วเนาะว่าจะเปิดสายเมื่อไหร่เป็นช่วงนาทีทองนะคะโทรมาได้เลยนะคะ
1: 022769718คุณมนวิภาพร้อมรับสายท่านฟังท่านผู้ชมนะครับ022769718โทรมาตอนนี้ระหว่างนี้ที่รอสายคำถามจาก Facebook ไม่แน่ใจอาจารย์จะเข้าใจกรณีของหมาแมวหรือเปล่าที่บ้านมีแมวจรไม่แน่ใจอาจารย์จะตอบได้ไหมนะเดี๋ยวลองถามดูนะครับปรากฏว่ามีจุดเล็กๆแล้วขยายวงกว้างขนร่วงเหมือนเชื้อราสีขาวๆตรงนี้ยาแพทย์แผนไทยพอจะมีอะไรรักษาได้ไหมครับอาจารย
2: ์เขาส่วนใหญ่เขาเรียกเชื้อราของแมวค่ะมันเป็นเชื้อราของแมวที่มันเกิดขึ้นมันไอ้ขนมันจะหลุดเป็นกระจุกเป็นวงๆส่วนใหญ่ใช้ครีมแต้มของหมอแผนปัจจุบันดีกว่าค่ะถ้าของแผนไทยเนี่ยมันจะหาลำบากส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้แบบเดียวกับของสุนัขก็คือน้ำมันมะพร้าวทั่วไปผงกรรมฐานขมิ้นชันผงขมิ้นชันนะคะมาผสมกันโดยใช้น้ำมันเนี่ยห้าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยประมาณ5ช้อนโต๊ะน้ำมันงาก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้แต่เราแนะนำน้ำมันมะพร้าวเนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวมันเป็นสารตั้งต้นพวกสารชะล้างพวกสบู่ผงซักฟอกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะชะล้างได้ดีกว่าแล้วเราก็ผสมไอตัวขมิ้นผงอะค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวกรรมฐานผงสีเหลืองๆบดละเอียดแล้ว2ช้อนชา2ช้อนชาคนให้เท่ากันแล้วก็แต
0: ้
2: มแมวเลียได้ไม่เป็นปัญหาค่ะ
0: เป็นเชื้อ
2: แมวหรือหมาเลียได้หมดก็ไม่เป็นปัญหาก็ลดลงได้แต่จะไม่เหมือนกับยาฆ่าเชื้อราโดยตรงแล้วก็ต้องไปดูความอับชื้นของแมวด้วยค่ะว่าแมวมีความอับชื้นด้วยหรือเปล่าที่อยู่ของเขาก็จะช่วยไปได้ส่วนหนึ่งค่ะ
0: ค่ะคุณชาวริศฟังอยู่นะคะเป็นแมวจร นะคะก็ดูแลรักษาอาจารย์แนะนำให้นะคะแล้วก็มีคุณชัยพุทธนะคะถามมาเรื่องต่อมน้ำเหลืองใต้คางบวมจมูกข้างเดียวกันคัดจมูกเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองที่บวมไหมครับมียารักษาไหมครับ
2: คือต่อมน้ำเหลืองบวมเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่ามันมาจากตรงอื่นมันมาจากตรงอื่นเช่นโปรงไซนัสอักเสบฟันรากฟันมีปัญหาพวกนี้ค่ะมันก็สามารถทำให้เจ็บคอหรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงบวมได้แต่ทางที่ดีต่อมน้ำเหลืองบวมไม่มียารักษาง่ายๆค่ะต้องไปดูว่าสาเหตุจะมาจากอะไรแล้วถ้าอยู่ดีๆต่อมน้ำเหลืองบวมเองโดยไม่มีตรงอื่นอักเสบแนะนำคนพบแพทย์นะคะ
0: ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะอันนี้เปิดสายอยู่นะคะ
1: ครับแหมเงียบทีเดียวนะฮะ022769718อาจจะหยุดยาวกันอาจารย์
0: คุณมนวิภาเรียกสายหน่อยค่ะ
1: 022769718นะครับระหว่างนี้ผมขอถามต่อเนื่องไปคุณชัยพุทธนะครับฝากถามมาทาง Facebook บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่แน่ใจอาจารย์จำได้หรือเปล่าที่ถามไปเรื่องของต่อมน้ำเหลืองใต้คางบวมอันนี้ถามไปแล้วขออภัยครับขออภัยนะครับ
0: มีคุณสุทธินีค่ะถามมาว่าตื่นนอนตอนเช้าขมในคอมากๆเป็นเพราะอะไรช่วยแนะนำด้วยไหมคะควรทานสมุนไพรอะไรก่อนนอนไหมคะ
2: มันเป็นอาการเริ่มต้นของกลุ่มกรดไหลย้อนค่ะพวกขมหรือขมคอขมลิ้นอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นอาการเริ่มต้นของกรดไหลย้อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่หกโมงเย็นไปแล้วไม่ควรรับประทานอะไรเลิกรับประทานอาหารผลไม้อะไรต่างๆเลิกหมดหลังจากหกโมงเย็นไปแล้วให้เลิกไม่ให้กินแล้วค่ะก็จะช่วยได้แล้วก็อย่ากินอิ่มมากเกินไปกินแต่พอดีถ้าหิวก็จิบน้ำเอาการผมจากน้ำดีที่โชนขึ้นมาค่ะมันก็จะค่อยๆลดลง
0: เป็นลักษณะอาการของกรดไหลย้อนนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้าทิ้งไว้นานๆต่อไปจะเริ่มเลอเปรี้ยวและเริ่มร้อนอกมันจะค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆค่ะ
0: จุกที่ลิ้นปี
2: ่ใช่ค่ะ
0: จะแสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะของกรดไหลย้อนอย่าทานอะไรหลังหกโมงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่นอนกินแล้วนอนเลยไม่ได้
1: บางคนบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของชีวิตเลยนะอาจารย์คุ้มค่าไหมครับที่จะเปลี่ยนแปลงมาทานอาหารให้เร็วขึ้นเนี่ย ถ้ามองในแง่ของการดูแลสุขภาพทั่วไป
2: ก็จริงจริงมื้อเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำไว้ประมาณสี่โมงเย็นซึ่งมันก็ยากไงคะส
1: ี่
2: โมงเย็นมันยากบางคนเขาเลิกงานแล้วเพราะยังไม่มีเวลาไปทานก็แนะนำว่าก่อนหกโมงเย็นเนี่ยก็ไม่ควรทานอะไรแล้วเพราะฉะนั้นหกโมงเย็นควรหยุดการทานได้แล้วค่ะ
0: ซึ่งโดยส่วนใหญ่ส่วนมากเด็กๆหนุ่มน้องๆเข
1: าจะไปทานไม่มืดไม่หิว
0: หมูกระทะอะไรกันกลางคืนดึกๆนะคะ
1: แต่ถ้าเด็กนี่เขาเผาผลาญกันอยู
0: ่
1: พอไหว
2: ใช่เด็กยังเผาผลาญค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เราก็ต้องลดลงละทั้งทานให้เร็วขึ้นนะคะ
1: ค
0: เลิกทานให้
1: แต่สังเกตนะพี่ว่าทานเร็วขึ้นแล้วรู้สึกร่างกายดีขึ้นไหมรู้สึกว่า
0: เบาก ับเบาม
1: ันเบาเนาะเบาในคืนนั้นก็เบาด้วยแล้วก็รู้สึกร่างกายดีขึ้นอ่ะ
0: ค่ะมานี้มีสายมาแล้วค่ะ
1: คุณสุนีนะครับจากจังหวัดปทุมธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะโหโทรยากมากเลยเพ
0: ิ่ง
3: จริ
0: งเหรอ
1: นี่โทรเป็นสายแรกเลยนี่เก่งมากเลยนะไม
3: ่
1: น่าจะยากเลย
3: แทบจะทุกกันเลยโทรไม่ได้เลยจากเจออาจารย
0: ์ดีใจติดแล้ว
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะสวัสดีผู้จัดรายการ
2: ทุ
3: กคนนะอาจารย์ด้วยค่ะ
1: ค
3: ืออาจารย์คือว่าความจริงอ่ะไอ้รากกระเทียมอ่ะเพื่อนก็ส่งมาให้จากต่างจังหวัดทีนี้ไม่ได้มาตากเองแล้วมันก็ปนแบบว่าปนเปลือกกระเทียมด้วยอะไรด้วยอย่างนี้จะเอาได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่คัดออกให้
3: รากรู้สึกมันไม่ได้เส้นยักเท่าไหร่มันรู้สึกมันกรอบอะค่ะ
2: ค่ะมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆขาวๆเหลืองๆนะคะแล้วก็จะมีเปลือกกระเทียมคนมาด้วยเราก็จะต้องมาเกลี่ยออกแล้วเราก็หยิบออกอันไหนหยิบออกได้อันไหนใช้ได้แล้วก็
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามันไม่ดียังไงก็แล้วแต่เนาะก็มีดอกมะลิด้วยอะไรด้วยค่ะ
2: โอ้ได
3: ้ดีเลยค่ะจะถามอาจารย์นิดนึงว่าคือเมื่อก่อนก็รักษาอยู่ที่นั่นแหละที่ราซานนะคะแต่บังเอิญตอนที่ย้ายไปที่อื่นแล้วก็เลยคิดว่ามันไปไม่ได้เพราะตัวเองเดินทางลำบากก็เลยไม่ได้ไปแต่ทีนี้มารักษาที่โรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลรัฐอ่ะที่บัตร30บาททีนี้บังเอิญตัวยายเองเนี่ยมีค่าไต63แล้วก็ไอ้ยาสมุนไพรยังเหลืออยู่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าทานหมอไม่ให้ทานแต่ก็อยากทานนะเนี่ยเพราะตัวเองก็มีอาการปวดขาเมื่อก่อนมันดีขึ้นแล้วพอไม่ได้ทานยาแล้วมันปวดขา
2: ค่ะยา
3: ที่เคยไปหาหมอสมัยที่อยู่ลาซานน่ะค่ะฉะนั้นนี้มันจะทานได้ไหมถ้าเกิดว่ามันมีค่าไตอย่างนี้คุณหมอ
2: มันจริงๆมันมีอายุยาด้วยค่ะอายุของยาน่ะพอ2ปีมันก็หมดอายุยาแล้ว
3: คือความจริงยาที่ใช้อยู่คือมันมีพ.ศ.68อะค่ะ
2: อ๋อ68
3: ค่ะ
2: แล้วยาที่กินคือยาอะไรคะ
3: คือมันยาอะไรสหทาราอะไรอย่างนี้ก็มียาวิตาม
2: ิน สหทารา
3: ค่ะ
2: สหทาราเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะของโรงพยาบาลก็จ่ายค่ะ
3: ค่ะแล้วมันแก้ปวดขาปวดอะไรได้ใช่ไหมคะ
2: มันกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดค่ะก็ทำให้การไหลเวียนดีขึ้นค่ะ
3: อย่างนี้สามารถทานได้ไหม
2: ทานได้ถ้ายัง68ถ้ามาจาก68นะคะแล้วตอนนี้คุณใต้อายุเท่าไหร่อะคะ
3: คือมันเกิด497ประมาณ72แล้วป่ะคะเนี่ย
2: 72ด้วย63โอเคค่ะกินน้ำอย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะในแต่ละวันกินน้ำให้เพียงพอด้วยดี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพื่อค่าเลือดต่ำไปจะได้สูงขึ้น
3: ค่ะแล้วก็มีน้ำในข้ออาจารย์ไม่รู้น้ำในข้อจะแก้อะไรคะเน
2: ี่
3: ย
2: น้ำในข้อนี่สำหรับพวกปวดเข่าค่ะพวกปวดเข่าพวกหมอนรองกระดูก พวกข้อเข่าต่างๆที่มีเดินแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะค่ะเราก็จะให้พวกกลุ่มนั้นในข้ออันนั้นก็อยู่ในคัมภีร์ยามกันเป็นยาที่เราใช้มาโอเคนานมากแล้วปลอดภัยดีค่ะไม่เป็นปัญหาค่ะ
3: ค่ะค่ะแต่ว่าก็คือไม่กระทบกับไตเนาะคุณหมอ
2: ไม่กระทบค่ะไม่กระทบแล้วก็รักษากันอยู
3: ่อ๋อค่ะค่ะ
2: แต่ว่าต้องไประวังเรื่องอาหารรสเค็มนะคะอาหารเค็มเครื่องปรุงรสต่างๆอันนั้นต้องระวัง
3: ค่ะค่ะค่ะแล้วอะไรอีกอย่างนึงนะโหชาแต่เรื่องยาอะไรนะอะไรที่อะไรพุทธพละอะไรเรียกไม่ถูกอะไรอะไรว่าพลากะอะไรก็ไม่รู้
0: จตุพลาธิกะไหมคะ
3: อะไร
2: ค่ะจตุพลาธิกะอันนั้นปลอดภัยค่ะอันนั้นเป็นสมอ4ตัวสมอ3มะขามป้อม1กระตุ้นพวกนั้นก็จะเป็นเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนเนี่ยเหมือนการระบายอ่อนดูแลสายตาให้เราด้วย
3: ค่ะและ4ตัวนี้แหละยาบำรุงโลหิตด้วยนะคุณหมอ
2: บำรุงโลหิตก็กินได้ตามปกติเพราะก็อยู่ในบัญชียาหลักเหมือนกันบำรุงโลหิต
3: เพราะว่าความจริงยาหมอก็ไม่ได้กินอะไรครับกินแบบไอ้นั่นน่ะกินแต่ยาไขมันอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่
2: ดีค่ะ
3: ค่ะแล้วจะมียาพวกวิตามินพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกบำรุงกระดูกบ้างเหมือนกันแหละแต่ทานได้เนาะ
2: อ๋อดีค่ะทานได้ค่ะทานได้ค่ะปลอดภัยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: คือขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะแล้วยังให้ส่งยาไปให้นะคุณหมอ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ไม่ใช่ส่งยาส่งรากกระเทียม
2: รากกระเทียมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณป้าสุน
2: ีค่ะ
0: อายุ72พูดจาคล่องแคล่วเนาะ
1: โอ้คล่องแคล่วมากคำถามรัวเลยนะนานๆโทรติดทีก็คุยกับอาจารย์เต็มที่แล้วก็ยังแหมมีน้ำใจบริจาค
0: นะ
1: สมุนไพรด้วย
0: ร
1: ับ
0: อ
1: ี
0: กสักสายนึงเนาะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะ
1: ครับ022769718 022769718คำถามเล็กๆนะจ๊ะ
0: ยัน
1: ครับผมเหมือนเป็นหูดขึ้นนะครับอาจารย์บริเวณหูข้างบนนะฮะจะมียารักษาไหมเป็นเม็ดก็นิดเดียวเท่านั้นนะประมาณครึ่งเซนติเมตรครับอาจารย
2: ์มันจะค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะพวกขูดพวกนี้
0: ค่ะ
2: มันก็เป็นเชื้อชนิดนึงเหมือนกันจะมีเจาะรากหรือควรจะต้องพบแพทย์เพื่อดูแลเรื่องขูดเนี่ยว่ามันจะกระจายต่อไปยังไงอีกด้วยค่ะ
0: ไปหาหมอดีกว่าเพราะว่ามันเป็น
2: เห็นด้วย
0: ใกล้หูเนาะมันอยู่
1: กลัวนะอยู่ข้างบนอยู่บนหน้าบนหัวเรา
0: ไปหาหมอดีกว่านะคะคุณลุงยันนะคะมีโทรศัพท์เข้ามาไหมคะถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะ พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อ022769718โทรเข้ามาได้รอสายช่วงหลังเบรกนะคะ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350อ
5: ยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เฮ้ยคุณตาหลาย นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะ 13:33 น.อยู่กับประจันเนตรดาวยงศรีนะคะ
1: ครับก็ยังคงเปิดสายนะครับ022769718ยังไม่มีสายโทรศัพท์เข้ามาเลยวันนี้ก็ยังรออยู่แหมโทรไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ022769718เมื่อสักครู่คุยกับพี่พัดเรื่องลิ่มเลือดมอช่วงที่แล้วอาจารย์พูดคุยค้างไว้ฟังแล้วมันเป็นภัยที่น่ากลัวที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงด้วยเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เราจะป้องกันได้ไหมครับเพราะบางกรณีเกิดขึ้นกับคนที่ร่างกายแข็งแรงด้วยไง
0: ใช่ค่ะ
2: ก
0: ็
2: ล
0: ิ่
2: มเล
0: ือ
2: ดตอนน
0: ี้
2: ต้องบอกก่อนเลยว่ามันก็เกิดขึ้นเยอะนะคะหลายคนก็โทษสาเหตุนู่นนี่นั่นแล้วแต
0: ่
2: ว่าปัญหาก็คือมันเกิดได้ในกับทุกๆคน
0: ค่ะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยก็อย่างพวกเบาหวานไขมันความดันอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งแม่ค้าพ่อขายที่ยืนมากๆยืนนานจนเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบเส้นเลือดขอดอะไรต่าง
0: ๆ
2: มันก็เกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะคนที่มีอุบัติเหตุด้วยคนที
1: ่
2: มีอุบัติเหตุเราส่วนใหญ่เราบอกก็จะนวดเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณเกิดอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าคนกระแทกหัวฟาดหกล้มอะไรพวกอย่างเงี้ยเราต้องคอยถามหมดเพราะว่ามันสามารถเกิดริ่มเลือดขึ้นได้ในกรณีกระแทกรุนแรงก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นการนวดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีเขาเรียกว่านวดเพื่อสุขภาพจริงๆเราอยากแนะนำหลายท่านเลยว่าการที่คุณจะเข้าร้านนวดแล้วเขาไม่วัดความดันเลยอ่ะ
0: ค่ะต้องวัดก่อน
2: ควรวัดก่อนนวดใช่ค่ะถ้าความดันสูงคุณต้องรู้ตัวคุณเองว่าคุณต้องถอยออกมาไม่ใช่หมายความว่าความดันสูงก็ฉันเมื่อฉันอยากนวดก็จะนวดต
1: ่อ
2: มันอันตรายมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมากพอเรื่องนวดเนี่ยมันต้องดูให้ดีมันจะได้ปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่ที่มันหัตถการกับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังให้มากพอด้วยค่ะ
0: ค่ะมีคุณศักดิ์วัฒน์นะคะจากชลบุรีถามมาทาง Facebook Live ค่ะพ่อบอกอายุ62ปีผ่าตัดเนื้องอกเป็นโรคเลือดหนืดนะคะปัจจุบันทานยาละลายลิ่มเลือดความดันไขมันกันชักยาขยายท่อปัสสาวะทานมา2เดือนอยากจะหยุดใช้ยาสมุนไพรตัวไหนแทนได้ไหมครับเฉพาะขยายท่อปัสสาวะค่ะ
2: ขยายท่อปัสสาวะตอนนี้คุณหมอคงต้องใช้ยาอยู่ค่ะของเราเนี่ยมันมีแต่ยาขับปัสสาวะถึงกับขนาดขยายเนี่ยเราจะไม่มีขนาดนั้นค่ะค่ะมันจะเป็นยาขับปัสสาวะซะมากกว่า
0: ค่ะ
2: แล้วก็เลือดหนืดก็ต้องอยู่ใกล้ชิดคุณหมอนะคะแล้วโดยเฉพาะเรากินยาละลายริ่มเลือดด้วยกินยาละลายเลือดด้วยการที่จะไปเดินไปไหนกระแทกหกล้มหรือแม้แต่การนวดก็ต้องคอยระมัดระวังเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: มีคำถาม
1: ฝากมาทางโทรศัพท์
0: ทางบ้านนะคะโทรเข้ามาฝากข้อความไว
1: ้วาระลิ่มเลือดจริงๆวันนี
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ณพ่ออายุ90ปีป่วยเป็นโรคลิ่มเลือดกินยามอร์คอรีนชื่อมอร์คอรีนครับอาจารย์อาบน้ำช่วงเย็นใจจะสั่นหัวใจเต้นแรงแล้วก็เท้าก็จะมีบวมด้วยเหมือนกันเน็บชาด้วยเหมือนกันนะก็ตรงนี้เนี่ยจะยังไงดีฮะอาจารย์เดินมากก็ปวดเข่า
2: คืออาบน้ำช่วงเย็นน่ะมันเกิดอาการได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกอย่างคนโบราณจะบอกเลยค่ะว่าเวลาอาบน้ำต้องทาราเขาจะอาบน้ำเมื่อก่อนเราอาบน้ำกับแม่น้ำ
1: กับ
2: น้ำกับลำคลองเขาเรียกต้องทาราเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ให้อาบจนเย็นเกินไปควรยังให้มีแดดอ่อนๆอยู่หรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนเป็นน้ำที่อุ่นพอสมควรแล้วก็ดูอุณหภู
1: ม
2: ิห้องที่เราใช้อาบด้วยว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเย็นเกินไปหรือเปล่าปรับเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนเรื่องยาทานอยู่แล้วทานตามปกติที่คุณหมอให้ทานเลยค่ะ ส่วนเรื่องเท้าบวมต้องดูด้วยนะคะว่าเราถ้าเป็นโรคหัวใจเท้าก็บวมได้เป็นเรื่องปกติที่จะบวมได้พยายามยกขาสูงขึ้นเช่นนอนราบแล้วก็ยกขาสูงขึ้นหน่อยกว่าสูงกว่าศีรษะนะคะแล้วก็ให้เลือดมันย้อนกลับมาอาการเท้าบวมก็จะค่อยๆลดลง
1: ไม่แน่ใจยามาโครีนนี่คือใช่ยาละลายริมเลือดไหมอาจารย
2: ์ค่ะ
1: นะต้องกินต่อเนื่อง
0: ต้องถ้าคนที่กินยาละลายริมเลือดนี่ต้องระวังอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์กระแทกค่ะกระแทกหกล้มแผลในกระเพาะอาหารบาดแผลต่างๆคนนี้ต้องคอยระมัดระวัง
0: เพราะว่าพอกินยาละลายริมเลือดแล้วเลือดจะไม่แข็งตัวใช่ไหมคะ
2: ก็เลือดหยุดยากค่ะ
0: เลือดจะหยุดยากถ้าเกิดว่าหกล้มหรือว่าชนกระแทกมันก็จะเลือดออกในเลือดในตัวแล้วก็ทำให้เขียวเป็นจ้ำจ้ำใช่ไหมคะ
2: ก
0: ็
2: แค่กระแทกนิดหน่อยก็เกิดจ้ำแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเพราะว่าคนกินละลายกินยาละลายริมเลือดห้ามไปทำฟันเลือดจะไหลไม่หยุดอย่างเง
1: ี้
0: ยก็อันตราย
2: ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนว่าต้องให้หยุดให้หยุดเท่าไหร่ให้หยุดกี่วันแล้วถึงจะไปถอนฟันได้ทำฟันได
0: ้ค่ะถ้ากินก็ต้อง
1: ถ้าจำเป็นก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเรื่องริมเลือดก่อนหมอจะให้หยุดยาน
0: ะ
1: ในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับ
0: โอ้ค่ะก็เรื่องโรคเลือดเนี่ย
1: เรามองไม่เห็น
0: รายละเอียด
1: อยู่ข้างในร่างกายเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: สำหรับคุณพ่ออายุ90
1: ปีด้วย
0: ต้องดูแลต้องระมัดระวังยังไงบ้างคะอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
2: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
0: คุณพ่อที่อายุ90ปีที่เป็นโรคลิ่มเลือดเนี่ยค่ะควรระมัดระวังอะไรบ้างนอกจากการเดินไม่เดินชนแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
2: จริงๆการใช้ยาละลายลิ่มเลือดอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะตั้งแต่เลือดนูเรื่องของการหลอดเลือดหัวใจหรือใส่ขดลวดหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจอะไรพวกนี้มันก็เกิดจากหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นปัจจัยของโรคนั่นแหละที่เราต้องคอยระมัดระวังตั้งแต่อาหารการกินหรือแม้กระทั่งยาสมุนไพรที่จะกินซ้ำเข้าไป
0: ค่ะ
2: ยาสมุนไพรที่จะกินซ้ำเนี่ยเข้าไปก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่บอกเรากินยาละลายเลือดแล้วก็เมื่อกี้มีที่คุณสุนีถามเรื่องของยาสหัสธาราอย่างเงี้ยจะกินเข้าไปเราต้องรู้ก่อนว่าคนไข้กินยาละลายเลือดอยู่แล้วถ้าจะให้ยาตัวนี้ต้องให้เท่าไหร่และให้แค่ไหนหรือไม่ควรให้เพราะฉะนั้นการกินยาสมุนไพรโดยฟังเขาว่าแล้วก็สั่งมากินไม่ได้ไปผ่านการตรวจรักษาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันตรายเหมือนกันต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นการกินยาเลือดมันมาจากหลายสาเหตุ
1: ครับนะครับมีสายมาแล้วนะครับคุณชาญยุทธจากจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
14: ครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
14: อยากเรียนถามคุณสวัสดีครับอยากเรียนถามคุณหมอทุกเรื่องตรงเรื่อง
0: ถามเลยค่ะ
2: ค่ะ
14: เรื่องแรกคือผมเป็นเบาหวานนะครับผมเป็นเบาหวานแล้วนานเข้ามาหลายปีมันจะมีอาการจาเท้าครับสองข้างครับ
2: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
14: ตอนนี้ไหนครับ
0: ยังไงต่อคะ
14: ก็อาการชาอยากจะหายชาครับ
2: คือผู้ป่วยเบาหวานนะคะหลอดเลือดจะมีปัญหาตามไปด้วยนะคะแล้วก็เลือดก็หนืดตามที่เขาบอกด้วยแล้วก็ปลายประสาทส่วนใหญ่ก็จะเสียหายด้วยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไปคุมระดับน้ำตาลคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพราะว่าถ้าระดับตาลดีแล้วเนี่ยความเสื่อมของปลายประสาทหลอดเลือดต่างๆปลายอวัยวะเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นตาหรืออะไรพวกนี้มันจะค่อยๆพัฒนาหยุดแล้วก็ดีขึ้นคุณหมอก็จะให้ยาพวกกลุ่มช่วยลดอาการชาตามปลายมือปลายเท้ามาด้วยอาการก็จะคงที่แล้วก็ค่อยๆหยุดแล้วก็หายไปแต่ถ้าผู้ป่วยยังคุมเรื่องของระดับน้ำตาลไม่ได้ความเสื่อมของระบบปลายประสาทมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเท้าชาทั้งสองข้างมือชาสองข้างบางคนเอาไม้ไปเขี่ยยังไม่รู้สึกเลยอันเนี้ยก็จะอันตรายเพิ่มขึ้นต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะ
14: แต่ว่าน้ำตาลผมก็ดีนะน้ำตาลผม
2: เท่าไหร่
14: 130 140ประมาณ130
2: แล้วน้ำตาลสะสมเท่าไหร่พอจำได้ไหมคะ
14: น้ำตาลสะสมมันจะเป็น5ได้ไงนี่แหละ
2: ถ้า5นี่หายแล้วนะ
14: อย่าอยู่มอ5หรือ6ประมาณนี้จับร่างกัน
2: เหรอจะน่าจะจำไม่ได้เพราะถ้า5นี่น่าจะหายแล้วค่ะเบาหวานไม่เป็นแล้ว ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เขาถ้าเขาเราคนปกติทั่วไปเนี่ยสัก 5.8 ไม่ควรเกินนั้นนะคะถ้าเกิน6ขึ้นไปอะไรพวกนี้เอาละมันก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดเราต้องคอยดูเพราะว่าเวลาที่เราจะไปหาหมอเนี่ยเรารู้วันไหนเราจะไปหาหมอเราก็จะควบคุมอาหารต่างๆให้ควบคุมให้ดีสัก1อาทิตย์แต่ค่าน้ำตาลสะสมมันจะบอกย้อนกลับไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมันก็จะทำให้คุณหมอรู้ได้ว่าค่าน้ำตาลสะสมของคุณเท่าไหร่แล้วก็ค่าน้ำตาลไอ้ฟาสต์บาร์ที่อดน้ำตาลน่ะเค้าเรียกอดอาหารมาแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็จะได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของอาการชาเท้าทั้ง2ข้างควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินยาตามที่คุณหมอสั่งมันก็จะช่วยได้คุณหมอให้วิตามิน B มาร่วมหรือเปล่าคะ
14: แต่บอกแต่ผมไปหมอประจำเดือนว่าผมน้ำตาลน้ำตาลสะสมลดลงเยอะนะลุงเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่
2: แล้วค่าไตปกติดีไหมคะ
14: ไตปกติครับค่าไตปกติ
2: ค่าดีค่ะดีใจด้วยค่าไตปกติดีใจด้วยค่ะเพราะบางคนค่าน้ำตาลสะสมลงเร็วค่าน้ำตาลลงเร็วค่าไตมันจะสวนทางก็ต้องดูด้วยถ้าค่าไตยังปกติก็ยินดีด้วยแล้วเดี๋ยวสักพักนึงอาการก็จะค่อยๆเบาลงกินเสริมยาที่คุณหมอบอกเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้
14: าม
2: ันค่อยดีขึ้น
14: แต่เท้าหนักเลยเท้าหนักเลยแล้วอีกอย่างนะคุณหมอที่มันหัวนั้นมันเป็นเพราะอะไรครับ
2: มึนหัวมาจากค่าระดับน้ำตาลก็ได้ค่ะมึนหัวเนี่ยจากความดันก็ได้จากค่าน้ำตาลก็ได้ถ้าค่าน้ำตาลต่ำเกินไปคนไข้จะวูบก็จะมีอาการมึนหัวเหมือนกัน
14: ครับมึนหัวเดินไม่ได้เนี่ย
2: ก็วูบอันนั้นต้องไปวัดระดับน้ำตาลแล้วค่ะท่านมีที่วัดน้ำตาลที่บ้านไหมคะ
14: มีครับ
2: ถ้าเรามีอาการแบบนั้นน่ะเจาะปลายนิ้วแล้วก็ดูค่าน้ำตาลเราเท่าไหร่ถ้ามันต่ำเกินไปรีบเอาลูกอมกินเข้ามากินรีบอมซะก่อนเสียมันจะช็อกหรือถ้ามีเครื่องวัดความดันร่วมด้วยว่าความดันน่ะมันตกมากเกินไปหรือเปล่าถ้าความดันตกมากเกินไปควรลงนอนราบนอนราบลงไม่ควรลุกขึ้น
14: เลยก็อยู
0: ่ค่ะ
14: ความดันก็มา130 140ประมาณนี้ครับความดัน
2: 130 140ไม่เป็นปัญหาค่ะน่าจะอยู่ที่น้ำตาลน้ำตาลมันอาจจะตกมากเกินไปก็เกิดอาการวูบได้
14: ไปหาหมอก็ไปหาหมอที่ตู้หมอที่เขาบอกผมเป็นอะไรนะเป็นไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้แหละ
2: ถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันมันก็จะมีอาการบ้านหมุนด้วยค่ะระดับเวลาเรามอง
14: อันนี้
2: จะมีอาการโครงเคลง
14: เขาก็อาการโดยก็จะประมาณนั้นนะครับอาการผม
2: อ๋อถ้างั้นก็น้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าก็หินปูนมันหลุดถ้ามีอาการโครงเคลงนะคะเหมือนเรานั่งอยู่บนเรือ
14: นั่นแหละครับคล้ายๆงั้นแ
2: หละค่ะถ้างั้นก็ไปเกิดจากอาการบ้านหมุนค่ะ
14: บ้านหมุนนี่ตอนจะล้มตัวนอนมันบ้านนี้จะหมุนเลยครับมัน
2: ค่อยๆปรับระดับนะคะนั่งแล้วนั่งสักพักนึงก่อนเวลาจะล้มตัวลงนอนค่อยๆลงช้าๆอย่าลงเร็วนะคะไม่งั้นจะอาเจียนพุ่งออกมาเลยต้องระวังด้วย
14: ครับ
0: ค่ะ
14: คนเดินเนี่ยเดินมันกลัวล้มตัวล้มตัวเดินนี่แหละกลัวล้ม
2: ค่ะ
14: เพราะว่าอาการมันเหมือนกับคนหมอเราประมาณนี้แหละ
2: ค่ะ
0: จะลุกจะนั่งก
2: ็
0: ช้าๆนะคะ
14: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
14: ค่ะขอบคุณครับ
0: คุณชันยุทธนะคะก็เป็นลักษณะทั้งเบาหวานเนาะ
1: ครับแต่โชคดีไม่เป็นไตนะแต่เบาหวานกับไตนี่ส่วนใหญ่ก็มาพร้อมๆกันใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ก็ส่วนใหญ่มาคู่กันค่ะ
1: ต้องระวังเลย
0: ค่ะแล้วก็มีน้ำในหูไม่เท่ากันด้วย
1: ครับ
0: มีหลายอย่างเลย
1: อย่างผมเปิดสายนะครับ022769718 022769718สายว่างแล้วนะครับคำถามเล็กๆจากคุณพิสมัยสมุนไพรอะไรลดน้ำหนักลดความอ้วนนะครับเลขอย่างหนึ่งคือนวดแบบไหนลดหน้าท้องได
2: ้มันเคยดังอยู่พักนึงค่ะเขาเอาน้ำมันพริกไทยที่สกัดเอาสารเผ็ดนะคะพวกสารเผ็ดจากพริกไทยออกแล้วเขาก็ถึงจะเอามาวิธีการนวดแต่การนวดหน้าท้องอะค่ะมันต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญนวดเฉพาะทางเพราะบริเวณหน้าท้องมันมีอวัยวะอยู่พอสมควร อย่านวดทั่วไปนะคะอย่านวดเองหรือให้ใครที่ไม่ชำนาญนวดก็อันตรายค่ะ
0: ต้องระวังนะคะการลดความอ้วนก็ ต้องลดอาหารออกกำลังกาย
2: ลดอาหารละค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขามีปักพุงด้วยบอกแพทย์บอกว่าปลอดภัยนี่จริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นทางลัดเกิดหรือเปล่าอาจารย
2: ์ก็บางคนก็ตัดกระเพาะตัดกระเพาะเพื่อให้ลดแต่ว่าในระยะยาวก็แย่หน่อยพอสมควรบางคนก็ไปดูดไขมันก็ดีบางคนก็ดีบางคนก็เสียชีวิตแล้วแต่
0: ค่ะแล้วทำยังไงดีหลายคนก็มีปัญหาอาจจะมีทางลัดที่บอกว่าไปปากพุงเนี่ยเป็นทางลัด
1: ต้องพิสูจน์กันต่อไปเยอะเลยนะเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายแล้วความเป็นอัศจรรย์

0: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเรียนถามอาจารย์ว่าผิดมหันต์เลยไหมคะ
2: ผิด
0: จะเชื่ออาจารย์นะคะ
2: สำลักไปด้วย
3: ตรวจล่าสุดเมื่อไหร่คะเนี่ย
0: ไม่เคยตรวจ
3: ไม่เคยเลยนะ
4: ไม่ตรวจไม่รู้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ตรวจก็ไม่
4: ไม่ตรวจไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
2: คืออย่างนี้ค่ะไปตรวจเถอะค่ะก็อย่างน้อยเนี่ยเราดูค่าไขมันเราบ้างนะคะดูค่าน้ำตาลเราบ้างนะคะเราก็ดูหน่อยค่าตับค่าไตเราเป็นยังไงถ้าตรวจแล้วพบเราก็แก้ไขแต่เนิ่นๆนะคะแต่ถ้าไม่พบอะไรก็โชคดีถือว่าเป็นคนสุขภาพแข็งแรง
0: เป็นช่างตัดเสื้อผ้าด้วยค่ะก็แบบงานเยอะก็เลยไม่ได้ค่อยไปไหน
2: ตลาดเวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะแต่น้อยตรวจพื้นฐานก็ได้ค่ะความดันไขมันเบาหวานอะไรพวกอย่างเงี้ยค่าตับค่าไตมันก็ยังทำให้เรารู้ได
0: ้บอกเพื่อนขอคำตอบจากอาจารย์เนี่ยดาวพระรักมากฟังมาตลอด
2: ตร
0: งแน่เชื่อเลย
4: ต้องเชื่ออาจารย์เนี่ยดาวนะคะ
0: เชื่อค่ะ
2: สละเวลาสักหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเอง
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณ
0: นะคะขอบคุณ
2: ยังไงก็ขอให้ตรวจออกมาแข็งแรงนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ก็ร่างกายรู้สึกแข็งแรงอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ไปตรวจเลยอาจจะรู้สึก
0: มีมอไซค์ทุกวันเลยค่ะไปศรีราชาไปบางพระอะไรไปหมดเลย
2: อ๋อเก่งจังเลย
3: ครับ
2: อายุ71แล้วเหรอคะเนี่ยจะ71แล้ว
0: เรือก็เกิดวันที่17พฤศจิกายนค่ะ
2: อ๋อโอ้ใกล
0: ้ตัวเล็กค่ะ
2: แข็งแรง
3: แข็งแรงมากนะ
0: ไม่เป็นไรแข็งแรงน้ำหนัก50เองค่ะ
4: ค่ะดูแลสุขภาพดีนะคะ
3: ครับ
0: รัก
3: ตัวร่างกาย
0: นะคะสถานีประเทศไทย
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะแฟนรายการน่ารักเน
3: า
4: ะ
3: น่ารักมาก
4: ต้องรู้ตัวนะแล้วมาถามอาจารย์เน็ตดาว
3: หลายคนรู้ตัวแต่ว่าต้องการมารับคำยืนยันไงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับคำยืนยันไปนะ
4: อาจารย์ก็แนะนำแล้วนะคะให้สละเวลาไปตรวจดีกว่านะคะอ่ะคุณหนุ่มภัยรัตน์ถามมาค่ะ
3: ครับคุณหนุ่มภัยรัตน์นะถามทาง Facebook Live นะครับมีไอเรื้อรังมานานแล้วบางทีโหไอจนจะอาเจียนเลยก็มีทีนี้ต้มขิงสดกับขมิ้นชันสดด้วยกันนะแล้วก็ดื่มเช้าครั้งนึงก่อนนอนครั้งนึงทำแบบนี้เนี่ยจะโอเคไหมครับอาจารย์
4: ทานนานๆใช่ไหมคะถามว่าทาน
2: ปัญหาคือไอมันมาจากหลายสาเหตุอะค่ะมันมาจากหลายสาเหตุจากปอดก็ไอนะคะจากภูมิแพ้ก็ไอจากกรดไหลย้อนก็ไ
4: อ
2: ได้รับการระคายเคืองฝุ่นละอองก็ไ
4: อ
2: ทีนี้การที่เราต้มขิงกับขมิ้นมันก็ไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกอะค่ะทางแก้ที่ถูกคือควรหาสาเหตุก่อนว่าอะไรมันทำให้เราไอระคายเคืองถ้าเราจะเอาแค่เรื่องไอให้ตรงเนี่ยตัวของขมิ้นชันก็ไม่ตรงละขมิ้นชันมันเหมาะสำหรับพวกอาการท้องอืดท้องเฟ้อกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปตรงกับขมิ้นชันกับขีดสดแต่ถ้าเราไอจากระคายเคืองบริเวณลำคออะไรพวกเนี้ยแนะนำไปใช้พวกมะขามป้อมกับขิงก็จะ
4: ชุ่มคอ
2: ตรงมากกว่าก็จะตรงมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดไอจากกดไหลย้อนขมิ้นชันกับขิงก็ไม่ผิดนะคะก็ถือว่าใช้ได
4: ้
2: มันต้องไปหาสาเหตุมันต้องหาสาเหตุว่ามันไอจากอะไรกันแน
3: ่
2: ถ้าไอจากปอดก็ไม่ตรงทั้งสองอย่างไม่ว่าจะมะขามป้อมหรือ จากตัวขมิ้นชันมันก็ต้องหาให้ได้ว่าเราไอจากอะไรเนี่ยการหอบเหนื่อยไหมเดินไกลได้หรือเปล่าอะไรพวกอย่างเงี้ยต้องคอยระมัดระวังเช็คตัวเองด้วย
3: เป็น
2: ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะดีดีไอถึงขนาดจะอาเจียนเนี่ยแล้วเราต้องคอยเช็คว่าเราทำงานได้ไหมเดินได้ไกลแค่ไหนแล้วเราเหนื่อยง่ายหรือเปล่าน้ำหนักลดไหมอะไรพวกเนี้ยต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมด้วยค่ะ
3: ครับคุณหนุ่มก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอเน
4: า
3: ะแล้วก็เผื่อจะเอ็กซเรย
4: ์ตรวจร่าง
3: จะได้ดูกันละเอียดเลยปอดอาจจะโอเคหรือเปล่านะครับจะได้รักษาให้เท่าทันนะครับ
4: แต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็คือน่าจะแบบทำอะไรให้ชุ่มคอไว้ก่อน
3: ครับ
4: นะคะอย่างที่อาจารย์บอก
3: ดำรงชีวิตอยู่ได้ก่อนแต่ว่าอย่าลืมไปหาหมอนะครับ
2: ติดน้ำบ่อยๆด้วยนะคะอย่าลืม
3: อะไรนะครับอาจารย์
2: จิบน้ำบ่อยๆ

0: จิตลดอาการ
1: ให้ชุ่มคอไว้ค่ะ
0: คอแห้งได
2: ้ครับตรงนี้จันย้ำจริงๆนะเรื่องจิบน้ำเนี่ยจิบไม่ต้องรอให้หิวจ
1: ิ
2: บไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะถ้ารอให้หิวแสดงว่าขาดน้ำละนะคร
1: ับ
2: มีสายมาจากชลบุรีคุณสมศรีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณสมศรี
3: จะเรียนถามคุณหมอว่าฉันอะอายุเยอะแล้วนะคะ77แล้วแต่ว่าฉันรับประทานไอ้วิตามินอะวิตามินคือยาบำรุงเลือดอ่ะ
0: ค่ะ
3: รับประทานมานานแล้วมันเป็นไรไหมคะ
0: ไม่เป็นไรอะค่ะพวกนี้ก็รับประทานได้ยาวๆอยู่แล้วค่ะ
3: เพราะว่าฉันเป็นไอ้นี่ไงแต่ก่อนนี้เป็นวัยรุ่นมันเป็นเลือดจาง
0: ค่ะ
3: เลือดจางแล้วไปหาหมอหมอเขาให้รับประทานเนี่ยมันแก้เวียนหัวได้แก้อะไรแบบว่าเราเลือดจางจนแบบว่าเลือดน้อยมากอ่ะ
0: ค่ะ
3: เขาให้รับประทานตัวเนี้ยแล้วมันก
0: ็ดีขึ้นต่อค่ะ
3: แล้ว
0: ทานได้ค่ะ
3: แล้วว่าม
0: ันเป็นวิตามินทานต่อเนื่องได้ไม่เป็นปัญหา
3: ค่ะมันเป็นบำรุงเลือดอะค่ะ
0: ค่ะทานได้เลยค่ะ
3: จ้า
0: อืมกลัว
3: ว่า
0: จะลืมกินผักผลไม้อย่างอื่นด้วยนะ
3: กลัวว่ามันจะสะสมอะไรหรือเปล่าทาน
0: อ๋อไม่ละค่ะแล้วก็กินน้ำตามปกติแล้วก็จะขับออกมาค่ะปัสสาวะ
3: จ้า
0: ค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีจ
1: ้
3: ะ
1: ค่ะส่วนมากก็ทานวิตามินเป็นอาหารเสริมอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช
1: ่เป็น
0: ในพวกวิตามินต่างๆเนี่ยถ้าทานระยะยาวส่วนใหญ่เราก็จะให้ท่องไว้พวก A D E K A D E K พวกนี้สะสมเพราะมันต้องละลายน้ำมันใช่ไหม
1: คะ
0: แต่พวก B พวก C แล้วพวกนี้ที่กินกันทั่วๆไปเนี่ยมันออกตัวมันก็ออกมากับ
1: ปัสสาวะ
0: มันละลายน้ำใช่ค่ะก็ขับปัสสาวะออกมาแล้วก็เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจิบน้ำบ่อยๆค่ะจิบน้ำเรื่อย
1: ๆทานเยอะแต่ว่าก็สามารถขับออกจากร่างกายได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจารย์เน้นบอกว่าทานผักผลไม้ให้ครบถ้วนด้วย
2: สำคัญมาก
1: ทานอาหารอะไรก็แล้วแต่นะเป็นอาหารปกติทั่วไปในชีวิตประจำวันให้ครบถ้าไม่ครบก็ค่อยเสริ
2: ม
0: เรากินแต่ยาบำรุงเลือดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องกินพวกผักผลไม้ผักใบเขียวอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยพออายุมากขึ้นอาจจะท้องอืดได้ก็จะใช้ไปต้มเปื่อยบดละเอียดตัดอะไรก็ได้หมดแล้วแต
1: ่
0: ก็สลับสับเปลี่ยนกินให้หลากหลายค่ะ
2: เราวิตามินดีนี่ได้จากแสงแดดด้วยนะตรงนี้นี่
0: ถูกต้องค่ะ
2: ได้ฟรีๆด้วยตอนเช้าเนาะ
0: เอาตอนเช้านะคะตอนเที่ยงไม่เอานะ
1: ตอนเที่ยงแรงไป
2: อันนั้นแรงไปเดี๋ยวจะเป็นฮีทสโตรกนะครับท้ายนี้อาจารย์ฝากไว้หน่อยครับถึงเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้นะครับผมอาจารย
0: ์พรุ่งนี้คลินิกเราที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะใกล้แยกที่44เปิดตามปกติทุกๆวันอังคารเป็นคลินิกสาธารณสุขค่ะรักษาแบบหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาของคนไข้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของตรวจวัดสายตาฟรีค่ะไม่ได้คิดเงินตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงก็เข้าไปตรวจวัดสายตาฟรีได้ไม่เป็นปัญหาพรุ่งนี้ก็ท่านใดที่สนใจอยากไปก็ซอยเพชรเกษม68ค่ะแล้วก็อยู่ปากซอยเรียกมอเตอร์ไซค์เข้ามาคลินิกถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังก็เข้ามาได้จะเจอใกล้แยก44จะเจอกำแพงปูนขาวๆก็เห็นแล้วเดินเข้ามาข้างในจะมีเก้าอี้เรียงไว้เป็นร้อยๆตัววางอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปยื่นบัตรประชาชนต้องยื่นบัตรนะคะไปนั่งเฉยๆเราไม่รู้นะเพราะบางคนไปถึงปุ๊บไปนั่งเฉยๆเลยเราไม่รู
1: ้ไป
0: ย
1: ื่น
0: บ
1: ั
0: ตรประชาชนใช่ค่ะไปยื่นบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลขที่อะไรมาถึงปุ๊บคุณก็รอเรียกค่ะเขาจะมีประกาศเรียกชื่อขึ้นไปตรวจค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาละครับ
0: เราค่ะ
2: เอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์นะครับวันนี
0: ้ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะใครที่สนใจบริจาคสมุนไพรก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งไปได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ027062610ก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปด้วยเพื่อที่เวลาที่เขาไปส่งก็จะได้แจ้งให้ทราบนะคะ
2: ครับเอาละครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้กับทั่วทิศถิ่นไทยว่าเรื่องของสุขภาพพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับน้องอ้อจะเป็นหน้าที่น้องอ้อนั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
12: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
11: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
13: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
16: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุด เป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5นายในช่วงที่ผ่านมาทางนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไถหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการณ์พายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
17: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
18: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกล้าอำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอจอมพระอำเภอปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอแสงสางอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองหงอำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยอำเภอประคำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอท่าสาราอำเภอพรมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอพระพรหมอำเภอร่อนพิบูลอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอตุ้งสงอำเภอจวดอำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 35.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 51% โซนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอละแม่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OIC Connect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: กำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75

You are listening to EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันที่หัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าช่วง7เดือนแรกของปีพ.ศ.2569นะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกรกฎาคมมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยรวมแล้ว736รายโดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 26% ของช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนและมีเงินร่วมลงทุนกว่า 219,208 ล้านบาทประเทศที่เข้ามาร่วมลงทุนสูงสุด5อันดับแรกจะได้แก่ประเทศจีนนะครับ133รายเงินลงทุนรวมกว่า 38,600 ล้านบาทสหรัฐอเมริกา121รายสิงคโปร์97รายเงินลงทุนกว่า 61,100 ล้านบาทญี่ปุ่น94รายเงินลงทุนกว่า 45,000 ล้านบาทและฮ่องกงจำนวน72รายครับส่วนการลงทุนในเขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกหรือ EEC ในช่วง7เดือนแรกมีนักลงทุนต่างชาติรวมกว่า220รายเพิ่มขึ้นเป็น 25% ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดและมีเงินลงทุนรวมกว่า 85,615 ล้านบาทหรือร้อยละ 39% ของเงินลงทุนต่างชาติทั้งหมดโดยจีนนั้นจะมีจำนวนผู้ลงทุนมากที่สุดรองลงมาก็คือประเทศญี่ปุ่นและฮ่องกงทำให้เห็นว่า EEC นั้นยังคงเป็นพื้นที่สำคัญในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย
1: สำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: You are listening to ESA Insight.
1: BOI เร่งปลดล็อกน้ำไฟดึงลงทุน EEC ดันไทยสู่หับอาเซียนนายนฤทธิ์เทอสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดของประเทศโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งปีแรกของ2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวน 4,568 โครงการมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณครึ่งนึงของมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากทั่วประเทศโดยอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงสุดเป็น3อันดับแรกจะได้แก่อุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนขณะที่ BOI มองโอกาสลงทุนในอนาคตอีก6กลุ่มสำคัญเช่นอุตสาหกรรมชีวภาพและสีเขียวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงดิจิตอล
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์พ่อๆค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
11: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีชนันชิดาฝันทองรายงาน
10: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
12: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุแต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
13: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโพนพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกล้าอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอประทายอำเภอเมืองยางอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนนทสุวรรณอำเภอนางรองอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอเสนาคบินจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูจังหวัดสตูลอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงอุณหภูมิ 33.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ส่วนในตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจีบราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New Yorkการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
6: ช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
7: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่นหากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
8: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
9: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
10: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลส ร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
8: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการนี้กำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในแบบคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์เกิดพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพลพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าอำเภอวานอนนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอำเภอวังโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพพิตำอำเภอท่าสาราอำเภอพิปูนอำเภอกรมคิรีอำเภอถ้ำพนาราอำเภอจุฬาภรอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอสะบ้ายอจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 52% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอตะลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้

ดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน

คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186

ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนหนทางสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับ2ครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากว่ายังมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วครับพร้อมนะครับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้และเส้นทางที่ยังต้องควรหลีกเลี่ยง6ครับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ครับนายกยังได้กำชับนะครับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยาว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่
โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินสั่งสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบต.ครับให้สอบต.นั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบต.นั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบ Case Management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จครับซึ่งขณะนี้ครับทีม Rapid Response หรือระบบตอบโต้ตอบสนองรวดเร็วนั้นระดับจังหวัด3ทีมครับได้ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับเพื่อจะรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสอบต.นั้นยังได้เปิดสายด่วน1880ย้ำนะครับ1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงครับเบอร์1880นะครับพร้อมครับเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีภราดรลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะถกลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1/2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบซูมมีติ้งโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภราดรปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Map และระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ำ6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาช่วยนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสธนช.แนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภ.ตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ครับเข้าใกล้ช่วงปลายปีที่อากาศหนาวแล้วนะครับมท.3ก็เชื่อว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จังหวัดน่านก็พร้อมจะรับนักท่องเที่ยว 100% หลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมเคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านคือ1ครับน้ำประปามี2ส่วนคือการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่2ครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่รุนแรงย้ำๆนะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน7ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ8ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับจังหวัดน่านนั่นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับ
และถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส.01ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์ OSS นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนครับและหากมีความจำเป็นต้องจะส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะลดภาระในการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของพี่น้องประชาชนครับและในกรณีที่ประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้าง
ให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานครับโดยศูนย์ OSS จะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางครับได้แก่1ครับแอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4ครับธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรากำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
2: และดิฉันจันทราสุขนุชค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคค่ะกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: หนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงาที่ไม่เคยลืมเลือนเมื่อปีพ.ศ. 2502ระหว่างวันอาทิตย์ที่8และวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนจังหวัดพังงาในพื้นที่ทั้งสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งศาลากลางจังหวัดพังงาและที่ว่าการอำเภอทับปุดค่ะตอนนี้ไปเราติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ย้อนกลับไปเมื่อกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดพังงาเคยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของประสบกรณิกรเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ขบวนเสด็จจากจังหวัดระนองเข้าสู่จังหวัดพังงาก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดช่วงเวลาสั้นๆแต่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อทรงพบชายชราวัย99ปีและหญิงชราวัย89ปีได้มีพระราชปุจฉาถึงการดูแลจากลูกหลานพร้อมมีพระราชดำรัสให้ลูกหลานดูแลผู้สูงอายุให้ดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างลึกซึ้งจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามอำเภอท้ายเหมืองทรงเยี่ยมราษฎรก่อนเสด็จต่อไปยังท่านุ่นเพื่อประทับแพขนานยนต์ไปยังจังหวัดภูเก็ตกระทั่งวันที่12มีนาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่จังหวัดพังงาอีกครั้งทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสุวรรณคูหาอำเภอตะกั่วทุ่งก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดพังงาณที่แห่งนี้มีพระราชดำรัสขอพระราชหฤทัยและทรงยินดีที่ทราบว่าการประกอบอาชีพของชาวพังงานั้น ในปีนั้นมีผลดีพร้อมพระราชทานพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกันก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอทับปุดส่งเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนเสด็จต่อไปยังจังหวัดกระบี่รอยพระบาทในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มปิติและสายใยแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และชาวพังงาที่ยังคงได้รับการสืบสารและรำลึกถึงตราบจนวันนี้ภาพความทรงจำในวันนั้นได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนชาวพังงาเป็นอย่างมากนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วทรงสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
2: ค่ะและที่จังหวัดพังงานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยชุดผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569ค่ะภายใต้แนวคิดที่ว่า For Mom To Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกค่ะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

เป็นผ้าธรรมดาสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนความงดงามของความเป็นไทยจากพระราชดำริสู่ชุดไทยพระราชนิยมที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปไกลถึงนานาประเทศนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริด้านการแต่งกายของสตรีไทยและทรงใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นพลังในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2503ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยเพราะในเวลานั้นแม้ประเทศไทยจะมีศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงามแต่ยังไม่มีเครื่องแต่งกายสตรีที่เป็นแบบฉบับประจำชาติอย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาของพระราชดำริให้มีการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บในยุคปัจจุบันให้มีความงดงามสง่างามและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบแต่ละแบบมีเอกลักษณ์แตกต่างกันทั้งรูปแบบผ้านุ่งเสื้อการห่มสบายและความประณีตของผ้าสะท้อนภูมิปัญญาและส

ันนี้ชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายหากยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยพระราชกรณียกิจที่

0: และชุมชนทั่วประเทศได้มีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตหนึ่งในพื้นที่ที่ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริคือจังหวัดพังงาในเดือนสิงหาคม2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ชุดไทยผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคมภายใต้แนวคิด Form Mom to Me สีสันไทยๆสายใยแม่ลูกเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยและผ้าไทยในชีวิตประจำวันสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรม
1: สวัสดีค่ะก็เลยวันในงานนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนเรื่องการแต่งกายแบบผ้าไทยนะคะชุดไทยอัตลักษณ์ทั้งแปดนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันดีและก็มีความภาคภูมิใจกันในทุกภาคส่วนนะคะในสมัครของจังหวัดพังงานะคะเรามีชุดอัตลักษณ์ประจำถิ่นก็คือในเรื่องของชุดบ้าบ๋ายะหยานะคะก็ชุดพระราชนิยมทั้งเป็นเดทที่เราร่วมกันในการเดินเบสนะคะณจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพังงาคือสตรีทอาร์ตบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพังงาซึ่งได้รับความนิยมและก็แนวคิดนี้จะได้ส่งทอดไปยังเด็กๆไปโรงเรียนเยาวชนอย่างเราจะได้มีต้นเบสที่ดีและก็ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแต่งกายผ้าไทยในงานเทศกาลต่างๆและจะเป็นงานเทศกาลประจำปีงานวัดงานโรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะในส่วนของการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งเด็กๆเยาวชนและก็จะมีการส่งเสริมตั้งแต่ระดับของการผลิตนะคะจำหน่ายนะคะและก็การสร้างสรรค์การออกแบบให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นช่วยกันสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการและก็ผู้ใช้ผ้าไทยได้ออกแบบสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้มีเศรษฐกิจที่ดีสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากในเทศกาลวันแม่นะคะก็เนื่องจากได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็ชวนกันแต่งกายผ้าไทยทั้งครอบครัวทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไปในงานที่เป็นลักษณะของงานทางการนะคะแล้วก็ขอให้เกิดว่าความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะภายใต้แนวคิดฟอร์มมอมทูมีสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมมือกันในการขยายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะคะเรื่องของการแต่งกายก็ดีเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอันเนื่องมาจากงานจักษานงานช่างฝีมืองานหัตถกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องผมค่ะเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ประกอบด้วยภูมิปัญญางานช่างฝีมือของบรรพบุรุษของเรานะคะอย่าลืมนะคะในรวมในส่วนนี้จะได้ร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคราชการและตลอดจนชาวต่างประเทศนะคะที่ได้ช่วยกันคิดค้นชุดไทยพระราชนิยมทั้งเป๋ๆและก็เครื่องประดับนะคะประกอบของสตรีไทยสู่สากลนะคะและก็แต่งกายแบบไทยแล้วร่วมกันถ่ายภาพส่งทอดความภาคภูมิใจนี้ด้วยกันในส่วนของความภาคภูมิใจแต่งไทยทั้งเป็นดินติดแฮชแท็กนะคะและก็ติดแฮชแท็กในส่วนของสีสันไทยๆสู่สายใยแม่ลูกนะคะผมมอมทูมีนะคะก็สร้างภาพภาคภูมิใจร่วมกันได้อีกในระดับหนึ่ง
0: เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินคือภูมิปัญญาของบรรพชนและคือความภาคภูมิใจที่เราทุกคนสามารถส่งต่อได้ด้วยตัวเราเองตามรอยพระเมตตาด้วยการสืบสานคุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ลอดไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ปัญหายาเสพติดไม่เพียงทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมการแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจอาศัยเพียงมาตรการปราบปรามหากต้องการอาศัยพลังจากคนในชุมชนร่วมกันป้องกันแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันให้คนทุกช่วงวัยหนึ่งในพระราชปณิธานสำคัญที่ยังคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคมไทยคือกองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทยณหอประชุมโครงการชลประทานสกลนครความตอนหนึ่งว่ายาเสพติดนี่ทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวข้าพเจ้าจึงชื่นใจนักที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้นไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มากการที่ท่านมีความปรารถนาดีตั้งใจดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ขอให้กุศลทั้งหลายย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสบายใจสบายกายตลอดไปพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงความพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยสำนักงานปปส.ได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อมอบให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการทำให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาดูแลชุมชนของตนเองร่วมกับระดมทุนบริหารจัดการกองทุนและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งแต่การช่วยเหลือสมาชิกในยามเดือดร้อนการสนับสนุนการประกอบอาชีพการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะมีรายได้และมีภูมิคุ้มกันทางสังคมซึ่งในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
2: สวัสดีครับกับผมนายจตุพรบุญสินท่านอาการอำเภอตะกั่วป่าครับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟมะรือโบกตันหยงมัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จ สู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
10: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
11: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
10: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
11: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
10: ไม่เสพ
11: ไม่ขาย
10: ไม่ทำลายอนาคต
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟม้าเรือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีม้าเรือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมฤโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
14: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนำที่กากิปาโลรายงาน
12: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
15: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมกฤษณะนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ากรมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนันชิดาสังทองรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้

สุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
2: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
3: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
4: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 39 8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
6: คุณกำลังฟังสพช.ชลบุรี FM 99.75

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ว้ายทำไมบัญชีโดนแฮกเงินหายหมดเฉ็ด
2: สวัสดีครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลพิเศษเพียงโอนเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
3: รู้ไหมแค่แชร์ข่าวปลอมรอบลวงออนไลน์หรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือถูกปรับเป็นแสน
4: มีสติอย่าตกเป็นเหยื่อและอย่ากลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองหยุดคิดก่อนคลิกหรือแชร์
5: อาชญากรรมทางดิจิทัลมีโทษจริงปฏิบัติตามกฎหมายสังคมออนไลน์จะปลอดภัย
1: คิดก่อนโพสต์เช็คก่อนแชร์ใช้เน็ตให้ปลอดภัย
5: ด้วยความห่วงใยจากสวทจันทบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
6: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายแต่ป้องกันได้ด้วยคาถา5ยอยอที่1ยาแย่ให้สุนัขโมโหยอที่2ยาเหยียบสุนัขให้ตกใจยอที่3ยาแยกสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4ยาหยิบหรือแย่งจานอาหารยอที่5ยายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยงและหากถูกสุนัขกัดต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีและนำสุนัขที่มีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพียงเท่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสุนัขของคุณ
7: ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป
3: ได้ยินไหมเสียงแห่งเสน่ห์ของประเทศไทยจากครกใบเล็กสู่ครัวโลกจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่เมนูระดับโลกนี่คืออาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผ่านทุกคำที่ลิ้มรสร่วมการสนับสนุนอาหารไทยกินไทยใช้ของไทยส่งต่อเสน่ห์ไทยให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักเพราะทุกจานคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกครั้งที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช้ระบบเบรกไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
0: สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนพร้อมปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีมีสติไม่ประมาทใช้ความเร็วให้เหมาะสมเมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอน
8: หลีกเลี่ยงพื้นที่จุดบอดสายตาของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ห้ามดัดแปลงสภาพรถมอเตอร์ไซค
0: ์ทางจะไกลแค่ไหนก็มั่นใจขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดจันทบุรี
9: คุยกันให้กระจาย
10: คุยอะไรกันเหรอ
9: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุได้สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีอยู่กับผมธงชัยมีทับทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันยามเย็นสบายๆแบบนี้นะครับ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาครับวันนี้จันทร์ที่24สิงหาคม2569นะครับยังคงเป็นสัปดาห์นะครับที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ของภาคเหนือด้วยนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาคเหนือก็มีในส่วนของอุทกภัยแล้วก็วัตภัยที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีพี่น้องประชาชนนะครับได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะครับพื้นที่จันทบุรีพื้นที่ตราดรวมไปถึงพื้นที่ของระยองนะครับก็มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาแล้วนะครับถ้ามีฝนตกหนักตกลงมาซ้ำอีกนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของอวัตภัยเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้นะครับก็ติดตามนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆด้วยนะครับก็จะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ 100% นั่นเองนะครับวันนี้คุยสบายได้ประเด็นนะครับมีหลากหลายประเด็นที่จะหยิบยกนำมาพูดคุยท่านผู้ฟังแต่เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะครับกับคุยสบายได้ประเด็นครับ

เด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

0: องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: 18 นาฬิกา กับอีก 30 นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติติดตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพานะครับทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วด้วยนะครับทักทายฟังทุกช่องทางรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ผ่านทางไลฟ์สวทจันทบุรีด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันพุธที่26เช้าวันพุธที่26ต้องบอกว่าจะมีการประกวดเวทีใหญ่นะครับนั่นก็คืออเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งการประกวดครั้งนี้เป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่ตื่นเต้นของพี่น้องชาวไทยนะครับเพราะว่าหนูน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตนะครับน้องเนเน่จะลงทำการแข่งขันในรอบไลฟ์โชว์นะครับเช้าวันพุธที่26เนเน่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับของการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้เพราะว่าตั้งแต่รอบออดิชั่นไปจนถึงรอบล่าสุดมีการแสดงของน้องเนเน่ที่ได้รับความชื่นชมจากชาวร็อกทั่วโลกนะครับรวมไปถึงยูทูบเบอร์สายดนตรีสายขับร้องก็ออกมาชื่นชมความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องเพลงนะครับรวมไปถึงการเล่นกีตาร์นะครับรวมไปถึงนักดนตรีนะครับรุ่นใหญ่ๆนะฮะที่ก็เป็นเจ้าของนะเจ้าของบทเพลงเจ้าของอัลบั้มต่างๆก็ออกมาชื่นชมนะครับรวมไปถึงแชร์ในเรื่องของคลิปวิดีโอของน้องเนเน่จนทำให้ตอนนี้กระแสน้องเนเน่รอยเย็นเนี่ยโด่งดังไม่ใช่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ทั่วโลกแล้วนะครับ26นะสิงหาคมเช้าวันพุธนี้ก็รอติดตามรอบไลฟ์โชว์นะครับของอเมริกาก็อตทาเลนต์แล้วก็ให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองแล้วนะครับอย่างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับ

0: ทรู
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หาผลประโยชน์ร่วมกัน
3: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดอย่างเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะฮะปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าการแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บคือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี้ในจำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี้ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
2: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
4: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ ส่วนใหญ่มาตรความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
1: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมาธิการกำหนดจัดประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
6: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพฤหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
5: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากกว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
7: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
8: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
10: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
11: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่น เงินเฉพาะฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพอช อันนี้เราก็จะช่วยกัน
10: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเอียดยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางนางสาวสุภมาได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานด้านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
13: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ DDE เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา 14:00 น.ของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้ โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application และ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณ ทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันดายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
17: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
18: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินตำและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่24 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชคำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะครับคุมเสียงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชาธรชัยสุดาคุณากรชิมิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับก็ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาไทยเราลงแข่งขัน ในรายการหลายประเภทนะครับก็ดูเร็วแล้วในหลายประเภทก็ถูกใจนะได้เชียร์แล้วก็หลายประเภทก็แหมนะฮะแพ้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับก็มาสรุปกันนะครับวอลเลย์บอลจบไปเมื่อสักครู่นะครับวอลเลย์บอลนะครับจะไปเมื่อสักครู่เราสาวไทยนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไปเท่าไหร่นะ3-0เซตนะครับนัดที่2เนี่ยนะครับในวอลเลย์บอลนะครับเราเคยเจอกับอินโดนีเซียมานะในซีวีลีกนะตอนนั้นเราชนะมารวดเลยทั้ง3-1เซตแล้วก็3-0เซตมาเจอกันอีกครั้งนึงนะในการแข่งขันที่แชมป์เอเชียนะครับนัดแรกเราชนะออสเตรเลียมา3-0นะส่วนอินโดนีเซียชนะคาซัคสถานมา3-0เช่นเดียวกันนะครับเราอันดับที่18ของโลกนะครับก็ชนะไป25-16 25-18 25-15นะครับเราก็มี6แต้มและชนะ2นัดรวดนะเป็นที่1ของกลุ่มบีนะครับก็แข่งกันที่นครเทียนเจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ2นัด6คะแนนนะ6คะแนนแล้วนะนักวอลเลย์บอลของเรานะครับก็รอลุ้นต่อไปสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับวันนี้เนี่ยชุดใหญ่ของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดนะครับพิมพิชาโกกรำชัชรนโมกศรีทัศดาวนึกแจ้งสาธิภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมุนทลานะครับแล้วก็เปียนุชแป้นน้อยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราซึ่งชุดใหญ่นะครับลงมาแข่งขันรายการนี้นะครับแล้วก็สิริภาพรเนี่ย17คะแนนนะจาก15ตบนะแล้วก็บล็อกอีก2นะครับพิมพิชยาก็อีก12คะแนนชัดชุดออน11คะแนนท่าดาวนี่9คะแนนนะครับนัดต่อไปของเรานะหลังจากชนะมา2นัดแล้วเราจะเจอกับใครเนี่ยนะจะเจอกับคาซัคสถานพรุ่งนี้นะอังคารที่25สิงหาคมนะครับเราจะเจอคาซัคสถานนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะฮะก็9นาฬิกานะครับแล้วก็อินโดนีเซียจะเจอกับออสเตรเลียในวันพุธที่26สิงหาคมนะก็อีกนัดหนึ่งนะครับรอลุ้นรอเชียร์กันเลยนะวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับความหมุดหมายของเราต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องเป็นแชมป์เอเชียให้ได้นะเพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับนะนี่คือความคาดหวังของเราที่จะได้ลุ้นนะครับส่วนฟุตบอลที่สร้างรอยยิ้มให้กับเราก็คือฟุตบอลอายุ17ปีนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับซีการดีเมเดก้าครับ2026รอบชิงชนะเลิศนะครับที่ว่าธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุก็ผู้น่าผู้สอนของเราใช้ผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในชุด U17 เนี่ยนะครับไปแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์ที่มายะอือนะครับศศิประภาลาน้ำคำนะทิติรัตน์สำโรงนนทิยามีโพพรพัฒน์พรับใหญ่ฮะไทยหาฤทัยวงปรีดาสรีนะครับสาตพรยศกรทองนะครับมีรินคำศิลาเมอร์ดอกส์นะครับดิคาน่าก็เต็มผู้รักษาประตูนะครับกระดกพรวันทองแล้วก็กาวินทิดากีขุนทศนี่กับตันทีมเราได้ประตูนำในนาทีที่23นะครับครึ่งแรกจากกาวินทิดากีขุนทศนะครับแล้วก็รักษาสกอร์นี้นะเอาชนะอินโดนีเซีย A ครับการูต้าเปอร์ทีวีไป1-0คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับนี่คือแมตช์ที่สร้างกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับนะทางด้านของโค้ชนะคุณธิดารัตน์ก็บอกว่าขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่ทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สร้างให้ประโยชน์กับทีมไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับมีคุณภาพแบบนี้แล้วเราจะกลับไปเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อไปนะครับเดินทางกลับมาแล้วนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนะในช่วงเวลา 16:30 นที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด17ปีที่คว้าแชมป์ซีการดีเมเดก้าคัพนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะชนะรวด5นัดนะครับเสียประตูแค่ประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนี่รอบคัดเลือกนะครับ5-11ตุลาคมนะครับที่ชมบุรีสเตเดียมนะไทยอยู่ร่วมสายเดียวกับเลบานอนมาเก๊าและพูตานนะครับรอเชียร์กันนะครับอีกรายการนึงนะฮะก็เชียร์ไปก็หงุดหงิดไปอัดไปนะครับที่ราชมังคล
ลาเกลอสถานเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมไทยกับทีมเวียดนามนะครับปรากฏว่าเรานั้นทางด้านของคนแอนโทนีฮัสซันส่งชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยศกรบุรพาเชื้อศักดิ์เผยพี่ไมค์คณะคำยกแล้วก็เสกสรรราตรีใส่กับเวียดนามนะครับที่เขามีเหงียนไถลองนะเหงียนกวางไฮนะครับแล้วก็มีนักกีฬาโอสัญชาติหลายท่านปรากฏว่าเราบุกเยอะกว่าของบอลมากกว่าแต่ผู้รักษาประตูของเวียดนามนะครับนะฮะแพทริกนะครับซูเปอร์เซฟนะฮะ5-6ครั้ง7ครั้งโดยประมาณที่ผมนับได้ลูกที่น่าจะเข้าแต่แพทริกเนี่ยพุ่งปัดได้เหลือเชื่อครับไทยบุกเพลินๆเจอเวียดนามสวนกลับในครึ่งหลังครับเหงียนไทลองลูกแรกครับ 1-0 แล้วก็เหงียนกวางไฮนะครับลูกที่2นาทีที่69 7นาทีเสีย2ลูกเรียบร้อยเลยไทยแพ้0-2นะครับแม่เสียดายนะกำพลนะบางจังหวะรู้สึกว่าน่าจะป้องกันลูกฟุตบอลได้ดีกว่านี้นะนะครับแล้วก็บางจังหวะผู้เล่นของเราเจอทำฟาวนะโดยเฉพาะยศกรบุรพาโดนเตะในเขตโทษกรรมการไม่ว่าอะไรด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะแพ้เราก็ว่ากันใหม่นะครับเหลืออีกนัดนึงนะครับเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาซ้อมอยู่ที่ BGTC3 จังหวัดปทุมธานีนะครับเราซ้อมแล้วก็เดินทางไปเวียดนามในวันที่วันนี้เดินทางไปเวียดนามแล้วนะครับไปแข่งขันในวันที่26สิงหาคมที่มีดิงสเตเดียมประเทศเวียดนามนะครับก็วันนี้ทีมชาติไทยของเราก็เดินทางไปนะในช่วงเวลาไปเวียดนามในช่วงเวลา16นาฬิกาที่ดอนเมืองนะครับก็เดินทางไปเวียดนามเพื่อลงแข่งขันนัดที่2นะครับเราแพ้ไป0-2นัดแรกมีโอกาสที่ชนะนะครับทำประตูแรกให้เร็วนะอันโทนีฮัสซันนะครับประตูแรกยังมีโอกาสอยู่นะถ้าทำประตูแรกได้เร็วเรามีโอกาสที่จะกลับมาในเกมของเรานะฮะนะนี่อันโทนีฮัสซันก็บอกว่ายังมีความมั่นใจอยู่นะครับแล้วก็รอติดตามนะครับรอเชียร์นักกีฬาของเรา26สิงหาคมนะครับที่มีดิงสเตเดียมเจอกับเวียดนามนะครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทูวิชั่นนาวนะครับให้ชมได้เชียร์กันในฟุตบอลรายการนี้นะครับจากฟุตบอลนะครับโค้กคัพนะครับยู17ปีฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับชลบุรี FC นะครับก็ปรากฏว่าคู่นี้นะรอบชิงชนะเลิศที่3สุพัชราศัยเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญยูไนเต็ดชนะฉลามชนชลบุรี FC 6-3นะครับคว้าแชมป์โค้กคัพอายุ17ปีไปครองนะครับไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รางวัล1ล้านบาทแล้วก็ครองถ้วยเกียรติยศนะครับขณะที่ชลบุรี FC นะครับได้รางวัล 500,000 บาทนะครับแม่โจ้กับชัยนาทอันดับที่3และ4นะครับก็คุณชิชิมารักยันนะครับผู้การทั่วไปแล้วก็รองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกนะภูมิใจนะที่โคคัพนะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาได้เห็นความมุ่งมั่นความสามารถของน้องๆนะฮะจากทั่วประเทศนะแล้วก็ดูโคคาโคล่าจะเดินหน้าสนับสนุนเยาวชนและวงการฟุตบอลต่อไปนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคตนะครับส่วนคุณนวลพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็ขอบคุณโค้กนะครับที่เข้ามาสนับสนุนจัดเกมการฟุตบอลโค้กคัพยู17ปีไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทยนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของจักรยานนะครับนะการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยนะไปแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติในการ CO International Mountain Bike Challenge 2026นะครับก็มีนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับซึ่งบุรีเดชชัยหิมประสีนะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมไปแข่งขันนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่กูซิงรัสซาลาวักประเทศมาเลเซียนะครับเป็นการแข่งขันระดับอาเซียนคอนติเนนตัลซีรีส์นะครับก็สูงกว่าระดับ C1 นะมีคะแนนสะสมโลกด้วยเพื่อลุ้นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้ามา2เหรียญทองจากภูลสิริสิริมงคลแล้วก็เสรีเรืองสิรินะครับเสรีเรืองสิรินี่ได้จากอาวุโสนะครับแล้วก็1เหรียญเงินจากปิ่นพักเชียงสวนแล้วก็1เหรียญทองแดงจากพรพักปะโพถังนะครับในการแข่งขันจักรยานเสือเขานานาชาติเสือภูเขานานาชาติ CO International Mountain Bike Challenge 2026นะครับก็ได้เหรียญรางวัล นะครับเสรีเรืองสิริเนี่ยคว้าเหรียญทองนะเอาชนะมาเลเซียแล้วก็ชนะมาเลเซียมา2คนเลยนะได้เหรียญทองนะครับรุ่นไม่เกิน23ปีหญิงนะครับเจ้าของเหรียญเงินแชมป์เอเชียเนี่ยได้เหรียญทองนะครับของเราเนี่ยน้องปิ่นพักเนี่ยได้เหรียญเงินนะสู้อย่างเต็มที่แล้วได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็น้องพรพักปะโพทังได้เหรียญทองแดงนะครับประชาชนชายนะภูลสิริสิริมงคลโตมอนนะครับแข่งขันกับนักกีฬากว่า20คนนะ10ประเทศนะครับก็ลุ้นกันเต็มที่นะสู้กับนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะก็ลุ้นกันนะครับที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของโตมอนนะได้1เหรียญ นะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับ
ก็ได้รวมแล้วรายการนี้เราได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้ว1เหรียญทองแดงนะครับตัวมอนเนี่ยคุณสุริในการแข่งขันประชาชนชายเนี่ยได้ที่7นะครับได้ที่7นะฮะเจอญี่ปุ่นเขาแข็งแกร่งนะเขาได้เหรียญนะฮะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็นี่คือการที่เราไปแข่งขันนะครับแล้วก็ไปเจอกับนักกีฬาระดับเอเชียแถวหน้าของเอเชียนะก็ได้ลุ้นกันต่อนะในเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟรายการ KPKC Women Open นะครับที่แคนาดานะฮะวันสุดท้ายนะครับรายการกอล์ฟ LPGA Tour รายการ KPKC Women Open นะครับของเราที่ดีที่สุดก็คือโปรเมเอเรียจุธานุการนะจบที่7ร่วมนะฮะรวมสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์269นะทำผลงานดีที่สุดแล้วก็เป็นผลงานดีที่สุดของโปรเมในฤดูกาลนี้ด้วยนะนะครับจบที่7ร่วมนะครับแชมป์เนี่ยเป็นของคนที่นำมาตลอดนะครับแต่วันแรกมียูยามาชิตะนะครับจากญี่ปุ่นมือ3ของโลกครับนำมาเก็บเพิ่มรวมแล้ว23อันเดอร์พาร์นะครับโอ้ไม่รอใครเลยนะก็คว้าแชมป์รายการที่4ของเธอในปีนี้แล้วนะครับ LPGA Tour ต่อจาก Maybank Championship นะครับต่อจาก Major AIG Women Open แล้วก็ต่อด้วย Major LPGA Classic นะในปีนี้นะคว้าแชมป์ไปทำสกอร์ดีด้วยนะครับ23อันเดอร์พาร์257นะครับโปรเมียปัจจารีอนันต์นฤกานะสกอร์7อันเดอร์พาร์นะที่13ร่วมโปรฮัทสวิชยาวินิจฉัยธรรมอีเวนต์พาร์จบวันสุดท้ายอีเวนต์พาร์นะครับจบ3อันเดอร์พาร์ที่37ร่วมนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเรื่องของวิ่งนะสงขลามาราธอนนะฮะนักกีฬาของเราก็ไปคว้าแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาฟเนี่ยแชมป์นานาชาติของเคนดูนะนะครับประมาณสัก1ชั่วโมง8นาทีนะครับส่วนสัญชัยที่2นะฮะ1ชั่วโมง9นะสัญชัยได้ที่1 Overall All ไทยที่2ก็จะเป็นทางด้านของณัฐวุฒิอินนุ่มบิ๊กนะฮะที่3 4อนุชิตอนุชาพาดานะครับส่วนหญิงเนี่ยปริยาสนเสมนะครับน้องสู่นะชาวสงขลาเนี่ยแหละครับนะก็คว้าแชมป์21กมนะครับมาราธอนชายเนี่ยเป็นของนักกีฬาของไทยนะนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะคนที่ได้ไปคนนี้เป็นทหารนั่นอยู่ที่ลพบุรีนะลืมชื่อไปแล้วนะขออภัยนะครับแล้วก็10กิโลหญิง10กิโลเนี่ยเป็นของพงศกรนะที่1เป็นนักวิ่งจากผิวสีนะพงศกรที่1ที่1คนไทยแล้วที่2ก็จะเป็นทางด้านของสมโชคนะครับแล้วก็ที่3เป็นอินทัศน์นะครับนี่คือสงขลามาราธอนนะก็จบลงไปอย่างชื่นมื่นนะนักกีฬาไทยนักกีฬาต่างชาติมาเลเซียได้มากันเยอะสิงคโปร์มากันเยอะจีนญี่ปุ่นก็มานะครับก็รอในปีหน้านะครับว่าสงขลามาราธอนซึ่งจัดทั้ง5กิโลในวันเสาร์นะ10กิโล21กิโลและมาราธอนนะครับมาลงแข่งขันนะครับก็นี่คืออีกรายการหนึ่งนะครับพูดถึงวิ่งแล้วนะสถิติโลกฮาล์ฟมาราธอนนะสงขลามาราธอนที่1เคนดู1ชั่วโมง8นะแต่ว่าสถิติโลกล่าสุดเนี่ยโคมิฟเคเชลเคเยลชานะครับนักวิ่งจากเอธิโอเปียนะครับทำลายสถิติโลกวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะถนนนะครับ56นาที51วินาทีนะครับในการแข่งขันมีเดียมาราธอนโคลัสโบโนอาเรสนะครับที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อวันที่23สิงหาคมเมื่อวานที่ผ่านมานะเคเยลซาวัย29ปีทำลายสถิติเดิมของจาคอฟคิลิโมนะฮะชาวอูกันดานะที่เคยทำไว้51นาที20วินาทีที่ลิสบอนโปรตุเกสนะครับก็ทำเร็วกว่าถึง29วินาทีนะแต่ว่าคิลิโมนี่ก็เคยทำสถิติโลกครั้งหนึ่งนะ 56.42 นะในการแข่งขันที่บาร์เซโลนานะแต่ว่าไม่ถูกรับรองเรื่องของสถิตินะเพราะว่าเขาบอกว่ารถที่บอกเวลาเนี่ยอยู่ใกล้นักวิ่งเกินไปนะก็บอกอาจจะมีเรื่องแรงลงแรงลมบ้างนะครับก็ทำให้สถิติ 56.42 โดนปัดตกไปนะก็ตอนนี้เนี่ยสถิติใหม่ก็คือ 56.51 นะของโยเมฟเคเชลซานะนักวิ่งจากเอธิโอเปียนะครับโอ้โหเป็นนักวิ่งประสาทนะที่วิ่งมาราธอนเนี่ยฮาล์ฟมาราธอนนะต่ำกว่า57นาทีนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะก่อนไปที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับไปดูเรื่องข่าวสังคมบ้างนะครับนะฮะข่าวสังคมนะก่อนจะไปฟุตบอลต่างประเทศนะครับเรื่องของมิดเดิลเพรสนะครับนะสมาคมผู้สื่อข่าวนะขออภัยนะสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้สมาคมนักข่าวและช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมนะ Meet the Press ความพร้อมของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่20ที่ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ19ถึง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับคุณนายกสมาคมนะครับคุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลนะครับนายกสมาคมนักข่าว
และเจ้าภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตัวแทนจากสมาคมกีฬามาร่วมกันอย่างคึกคักนะครับวันนี้8สมาคมกีฬานะครับประธานวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับรวมถึงคุณธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนรวมถึง8สมาคมที่มาวันนี้นะครับก็มีคุณจักรพันธ์นาคนดานเลขาธิการสมาคมกีฬาคูราสแห่งประเทศไทยนะครับดร.สุริเชษฐ์ภูนทิพยานนท์นะฮะนายกสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพิทักษ์คัมปิตาครับนาวาเอกพิทักษ์คัมปิตาผู้แทนจากสมาคมกีฬายูจิสูแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุจินดาหยางรุ่งระวินนะครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทยดร.พลวศินสารธรรมหัวหน้าผู้สอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยนะครับคุณสิทธิดาหัตสภานุผู้แทนจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โค้ชตั้มนะครับคุณวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับผู้แทนจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยคุณตนะดิษรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วก็โค้ชเชด้วยนะครับมาแถลงข่าวกันทั้ง8สมาคมนะคุณไปทูลชุติกรมาคุณได้กล่าวสรุปนะครับมีเดอะเพลย์ครั้งแรกในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ8สมาคมมีตั้งเป้ารวมวันนี้เนี่ย3เหรียญทองนะจากเทควันโดคูราแล้วก็ยูจิสูMMA หวังเหรียญใดเหรียญ1นะครับวูซูหวังติด1ใน5นะคาราเต้หวังเหรียญใดเหรียญ1ยูโดหวัง1ทองแดงจักรยานขอ1เหรียญเงินหรือทองแดงนะครับนะผมเชื่อว่าจักรยาน BMX นะระดับแชมป์เอเชียได้ลุ้นนะครับส่วนมิดเดิลเพลทครั้งต่อไปนะครับนะก็พุธที่26สิงหาคมนะมีอีก8สมาคมนะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับก็รัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่านะสนับสนุนนะฮะนะสนับสนุนเรื่องของนักกีฬาของเราอย่างเต็มที่นะครับในการไปแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากนั้นไปดูเรื่องของมวยครับนะสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวนะครับ MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028นะครับการขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2026ถึง2028นะครับวันนี้มีดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับแล้วก็เปิดตัวเสดอลล่าครับพลตรีพัชระรัตนกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากบัวขาวครับร้อยเอกสมบัติมัชชาเมฆนักมวยไทยขวัญใจมหาชนนะในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งดร.ศักดิ์ชัยทัศวรรณนะบอกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีผลตั้งแต่12มีนาคม2569นะครับซึ่งดร.ศักดิ์ชัยทัศวรรณเป็นนายกสมาคมมวยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมวยไทยเริ่มต้นจากแผ่นดินไทยตั้งแต่วันนี้มวยไทยกำลังเติบโตพร้อมกับโลกนะมวยไทยสตาร์อินไทยแลนด์กราวิชเดอะเวิลด์นะก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนร่วมมือกันเราจะเห็นนักมวยไทยทีมชาติไทยก้าวสู่สนามโอลิมปิกเกมพร้อมทรงใจลงบนหน้าอกนะครับไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแต่เป็นเป้าหมายที่เราทุกคนร่วมกันให้เกิดขึ้นจริงนะครับพลตรีพัชรรัตนกุลนะครับกล่าวปิดในการออกไปพูดคุยในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการเสวนาเรื่องของการพัฒนากีฬามวยไทยตามขบวนการโอลิมปิกเกมตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผู้ร่วมเสวนาก็คือท่านของดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนะฮะพลตรีพัชระรัตนกุลรวมถึงผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้แทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเราจะเห็นมวยไทยบัวขาวบอกว่าถ้าไม่มีมวยไทยไม่มีบัวขาวในวันนี้นะครับมวยไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับต่างชาติบินมาเพื่อเรียนมวยไทยจ้างนักมวยไทยไปสอนนะนี่นะฮะทางด้านของบัวขาวมัญชามิกนะครับส่วนเรื่องของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะจัดการแข่งขันเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครับออสมาชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับนู่นนะ20ตุลาคม2560

ษัทมีมณีนะครับที่ปรึกษาจัดการแข่งขันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการแข่งครั้งนี้นะผู้จัดก็บอกว่านำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงเรื่องของสุนัขแมวจรจัดนะที่เจ็บป่วยหรือพิการยังแกนการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรกีฬาแล้วก็ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมด้วยนะครับซึ่งการแข่งกอล์ฟการกุศลออสมาชาริตี้ครับนะออสมาชาริตี้กอล์ฟ2026นะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นไม่จำกัดเพศและวัยมีรางวัลประเภททีม4คนประเภทบุคคลตั้งแต่ไฟเอนะจนถึงไฟ4แล้วก็ไฟเลดี้นะครับแล้วก็มีรางวัลโฮอินวันใกล้ธงพา3ไม่ต่างๆแล้วก็มีเรื่องของรางวัลมากมายนะติดต่อสอบถามไปยังสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับหรือทางด้านของคุณชูศักดิ์นะครับ0835987598นะครับคุณชูศักดิ์นะครับ0835987598นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนึง0835987598นะครับเดี๋ยวใกล้ๆจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับนะส่วนโรงเรียนไหนที่จะได้บริจาครับบริจาคอุปกรณ์กีฬานะฮะจากสมาคมกีฬาผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับฟุตบอลต่างประเทศนะหลังจากที่อาร์เซนอลเปิดหัวแชมป์เก่าชนะ 3-0 นะครับคู่ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะภายใต้การคุมทีมของแองโชมาเรสกาดูหน้าตาก็คล้ายๆโค้ชคนเดิมเลยนะที่ลาออกไปนะครับหน้าตาคล้ายกันเปี้ยเลยนะฮะเกือบโดนบอลสมัตมาเผาเครื่องซะแล้วนะบอลมัดยิงประตูนำไปก่อนนะครับ 1-0 แต่ว่าท้ายเกมมาร์เกย์ยิงตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะฮะยิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นาทีที่90+3เรียบร้อยฮะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคว้า3แต้มนะครับขณะเดียวกันเบนฟอร์ดนะครับเอาชนะสเปอร์3-0นะครับคีลูอิสฟอสเตอร์ลูกแรกนะครับวิตาลียาเนลลูกที่2แล้วก็ไมเคิลคาโดเต้ลูกที่3นะฮะเป็นการประเดิมชัยของเบนฟอร์ดนะในการต้อนรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเหนือกว่านะเหนือกว่าตลอด90นาทีนะคว้า3แต้มนะส่วนสเปอร์มีการบ้านไปทำอีกเพียบเลยนะมีจุดอ่อนมากมายนะทั้งกองหลังทั้งแนวรุกนะครับคู่ที่แหมเหลือเชื่อฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านนะใช่ป่ะนะโอ้แพ้ไม่เปิดซีซั่นครั้งแรกนะเจอกับน้องใหม่ฮัลซิตี้นะนะครับเจอน้องใหม่มาก่อนนั้นแมนยูเจอน้องใหม่มา13นัดนะไม่เคยแพ้ครับชนะ10เสมอ3สถิติยังคงอยู่นะครับแล้วก็คราวนี้เจอกับฮัลซิตี้เอาไปเยือนฮัลนะครับนะก็ปรากฏว่าทางด้านของฮาวซิตี้ชนะไป2-0นะครับโอ้โหแมนยูครับเจอทีละดอกทีละดอกนะแม่นะก็แพ้ไปก่อนนะแมนยูเปิดหัวนะก็เป็นการบ้านของไมเคิลคอร์เร็งนะครับจะทำอย่างไรนะครับส่วนนิวคาสเซิลครับนำ2รอบนะแต่เจอเลเวอร์พูลเนี่ยไล่ตีเสมอนาทีบาปเสมอกันไป2-2นะครับอันโทนีอีลังกาครับยิงประตูให้กับทางด้านของนิโคลเซ่นนำไปก่อนจังหวะที่ลิเวอร์พูลบุกเพลินๆนะครับกองหลังเนี่ยเติมกระจายเลยนะชิมปงเคอร์เตสเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเติมยิ่งกว่าตัวเองเล่นปีกนะครับหลังรั่วเจอโต้กลับมาอันโทนีอีลังกานะครับฤดูกาลที่แล้วไม่เคยยิงประตูได้เลยครับแอซิดเดียวตลอด40กว่านัดให้กับเล่นกับนิวคาสเซิลนะครับยิงประตูให้ทีมนำ 1-0 นะครับนำไปประมาณในครึ่งแรก 1-0 นะครึ่งหลังเลี้ยวฟูลแก้เกมครับลูกรักโคดิกักโปครับได้บอลหลังจากที่พยายามอยู่หลายครั้งครับได้บอลแล้วยิงด้วยเท้าขวาครับตีเสมอ1-1ครับตีเสมอได้แค่2นาทีครับโจวิลล็อกนะครับในจังหวะที่ลิเวอร์พูลบุกเพลินๆอีกแล้วฮะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขออภัยทางด้านของนิวคาสเซิลก็สวนกลับมานะครับเอาชนะกองหลังลิเวอร์พูลที่ยืนอยู่ 5-6 คนนะครับเอาไม่อยู่ครับนิวคาสเซิลมาแค่2คนแล้วก็โจวิลล็อกก็ยิงให้ประตูให้ทีมนำนะครับ2-1นะครับทดเวลาบาดเจ็บไป8นาทีครับนะ89นาทีลิเวอร์พูลก็ต้องบอมอย่างเดียวครับและมุนยอสได้บอลนะเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษเจอผู้เล่นของนิวคาสเซิลใช้หน้าขากระแทกนะลูกนี้ก็ฟาวฮะดู VAR และกรรมการบอกว่าฟาวเป็นจุดโทษและโดมินิกโซโบสไลครับยิงเข้าไปให้ทีมตีเสมอ2-2ครับโอ้โหคู่นี้สนุกนะฮะก็ได้เห็นเรื่องของลิเวอร์พูลแหละนะว่ามีจุดอ่อนนะมีจุดอ่อนนะครับนะเกมรุกก็ไม่ค่อยแน่นกองหน้า3คนนะไม่ค่อยประสานงานกันเท่าไหร่นะครับส่วนนิวคาสเซิลถึงแม้ว่าจะปล่อยทีมปล่อยนักเตะในทีมออกไปหลายคนแต่ว่ายังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับนิโคลเซ่นลงเล่นในนัดต่อไปเป็นคาราบาวครับเจอเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับ26สิงหาคมส่วนลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในพรีเมียร์ลีก29สิงหาคมนะครับขณะเดียวกันทีมที่มาอุ่นเครื่องในไทยนะครับหลายๆทีมเลยกลับไปเละทุกทีมนะล่าสุดที่แอสตันวิลล่าครับมาอุ่นเครื่องในไทยใช่ไหมแล้วก็กลับไปแข่งขันพรีเมียร์ลีกครับเจอกับไบรตันครับถล่มซะ4-0นะครับวิกเตอร์ดินเดอร์เลฟนะครับกองหลัง

0: วิลล่าทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็ไบรตันก็นำห่าง 2-0 นะครับแล้วก็ 3-0 4-0 นะนาทีที่30 31นะสกอร์ไหลมาเทมาเลยนะรวมถึงชูเอาโนโกเมสนะเจอใบแดงด้วยนะนักเตะใหม่ของทีมนะครับเรียบร้อยนะฮะทางด้านของทางด้านไบรตันชนะแอสตันวิลล่าไป4ประตูต่อ0นะครับประเดิมสวยงามเลยทีเดียวนะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ยักษ์ก็คือบาร์ซ่านะเจอกับเอลเซ่นะครับก่อนการแข่งขันนักเตะของเอลเซ่แสดงความยินดีมอบของขวัญให้กับนักเตะบาร์เซโลน่านะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะมีใครบ้างเนี่ยลามินยามานเปากูเบเรซีเปตรีกาบีดาเนียโอโมโจกาเซียเอริกาเซียโรดี้ด้วยนะทางด้านของเอลเซ่นะให้ดอกไม้แสดงความยินดีมอบของขวัญแต่บาร์ซ่านะไม่เล่นด้วยแสดงความขอบคุณด้วยการยิงประตูใส่เอเซ่นะประตูต่อ0นะครับราฟินญายิง2ประตูเฟมินโลเปสอีกประตูนึงแล้วก็อีกลูกนึงก็คือคาริมอเดเมยีครับบาร์ซ่าเปิดหัวชนะ5ประตูต่อ0นะครับขณะที่เรอัลมาดริดนะครับนะภายใต้การคุมทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะก็เอาชนะเอสปันยอลบุกไปเยือนนะครับเอาชนะเอสปันยอล2ประตูต่อ1นะครับอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับบาเยิร์นมิวนิกฉลองแชมป์เดฟเบย์ซุปเปอร์คัพนะครับเอาชนะดอร์ทมุนด์2ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้นะครับแวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์กับแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงคิสนีกรอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมยินดีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นจากการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวไตรไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
4: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและเป็นซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกส์ที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
3: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้คือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
5: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล
6: โลกการค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได
5: ้ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10 ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกินซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบและการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความพักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหาสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
10: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มนะก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคักนะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
9: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสไซล์ใกล้การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง 250 ถึง 300 มม.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภัยทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15 เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตMixed Martial Arts หรือ MMA ยูจิตสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทางงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูจิตสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราตและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
14: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
12: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จ ผานิชคาดนาครายงาน
15: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์สวัสดีธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
17: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่ก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นค่ะผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์และเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

เวลา 9:00 นจำรัดออกจากบ้านไปตามคนรักในทุกเช้าแม้ว่าภรรยาตายไป10เดือนก่อนเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกบางส่วนกับภาพถ่ายขาวดำแปะผนังบ้านแต่ชายชราก็ยังออกไปตามหาเธอ 9:00 นเช้าภรรยาจะกลับมาเวลานั้นในทุกวันจำรัดนั่งด้านล่างของบ้านพิงหลังบนโซฟาหันหน้าเข้าทีวีสลับกับชะเง้อมองประตูรั้วทาวน์เฮาส์แล้วสลับมองนาฬิกา 9:00 นแล้วยังไม่กลับมาให้เวลาอีก10นาทีถ้าไม่มาเขาจะออกไปตามจำรัดอายุเข้า79หลงลืมทุกสิ่งจำอะไรแทบไม่ได้จำแม่นคือวันสุดท้ายที่ภรรยาออกไปจ่ายตลาดแค่นั้น 9:10 นาทีเขาก็ลุกจากที่นั่งเดินออกจากบ้านไปจำรัดไปตามหาคนรักที่ตลาดในทุกๆเช้า

ลา10นาฬิกาจำรัดไม่เคยจำทางกลับบ้านได้เลย10โมงเช้าโดยไม่ต้องมีใครบอกเบียออกจากโรงเรียนไปตลาดทุกวันระยะทางจากโรงเรียนไปตลาดเท่ากันกับไปบ้านพ่อหลงลืมว่าแม่ตายแล้วพ่อเดินออกจากหมู่บ้านจัดสรรที่อาศัยอยู่ไปตามหาแม่ไม่เคยมีสักวันพ่อจะเจอคนตายไป10เดือนจะไปตลาดได้อย่างไรกันซ้ำไม่เคยมีสักวันจะกลับบ้านได้เองพ่อเลอะเลือนช่วง 2-3 เดือนแรกเธอย้ำทุกวันว่าแม่ไม่อยู่กับพวกเราแล้วจำรัดได้แต่พยักหน้ารับรู้แต่ก็นั่นแหละพอ 9:10 นาทีก็ออกไปตลาดเมียวิตกกังวลว้าวุ่นในช่วงแรกกลัวสารพัดว่าจะมีอันตรายแต่ไม่นานนักเธอก็เริ่มชิน10โมงเธอขอออกจากโรงเรียนไปรับพ่อส่งเข้าบ้านเหมือนทุกวันจำรัดนั่งบนรถด้วยความกังวลกระวายระหว่างทางเข้าหมู่บ้านสายตาซ้ายขวาตลอดเผื่อแม่กำลังเดินอยู่จะได้รับเข้าบ้านไปด้วยจำรัดพูดแบบนี้ทุกเช้าขณะเบียร์ขับรถเธอยิ้มแล้วก็เลิกบอกว่าแม่ตายแล้วยิ้มนั้นเหือดแห้งแบบคนร่ำให้ในใจผ่านลานออกกำลังกายของหมู่บ้านซึ่งรกร้างมานับปีมันถูกทำไปที่ทิ้งขยะสาธารณะก็แค่ลานออกกำลังกายเล็กๆพื้นที่ใหญ่กว่าสนามบาสเกตบอลเล็กน้อยไม่มีใครใช้งานนอกจากคนแก่ในหมู่บ้านมารวมตัวยามเช้ารำไทยเก๊กพูดคุยจากนั้นก็แยกย้ายส่วนตอนเย็นอาจมีเด็กเล็กบ้างวันหนึ่งขยะชิ้นใหญ่ที่ล้นเหลือจากยัดถังใบเล็กตามจุดต่างๆคนก็มาทิ้งที่นี่จากน้อยก็เพิ่มปริมาณแม่กับเพื่อน 3-4 คนไปเรียกร้องให้กรรมการหมู่บ้านเข้ามาดูแลแล้วขยะก็หายไปแต่พอไม่นานไม่เกิน1เดือน150หลังคาเรือนหมู่บ้านจัดสรรก็นำขยะมาสั่งสมอีกคราวนี้ไม่มีใครมาจัดการอะไรกรรมการหมู่บ้านบางคนยังแอบเอามาทิ้งพวกเขาเมินต่อลานออกกำลังกายมันไม่ใช่หน้าที่รถขยะเข้ามาเก็บเพียงถังเหลืองและเขียวที่กระจายไปทั่วพวกเขาไม่นำชิ้นใหญ่ที่ลานนั้นไปด้วยที่นอนเก่าโต๊ะเก้าอี้พังซากเครื่องใช้ไฟฟ้ารถถีบเด็กเล่นซากวงกบหน้าต่างแม่กับเพื่อนเขียนป้ายกระดาษไปแปะตรงที่เคยเป็นลานออกกำลังกายว่ากรุณาอย่าเอาขยะมาทิ้งที่นี่แต่ก็น่าหัวเราะไม่มีใครเชื่อป้ายของคนแก่บ้าบอบางคนก็พูดแบบนั้นป้ายกระดาษถูกผลิตมากขึ้นหญิงวัยหลังเกษียณ4คนช่วยกันไปติดตามเสาไฟแล้วก็บอร์ดติดประกาศหมู่บ้านแม่หงุดหงิดเรื่องนี้บ่นบ้ากับเบียร์แล้วก็สามีทุกวันทุกโอกาสเช้าค่ำบนโต๊ะกินข้าวในห้องนอนกรรมการหมู่บ้านรับปากว่าจะจัดการกระทั่งแม่ตายลงมันก็ยังคงเดิมสุมกองมากขึ้นทุกวันมีคนเห็นแม่เดินแปะป้ายที่เสาไฟเบียร์ชวนพ่อคุยก่อนรถถึงบ้านเห็นบอกว่าเห็นตอน 3:00 ได้มั้งยามหมู่บ้านเห็นจำรัดหัวเราะถึงว่าพ่อตื่นมากลางดึกไม่เคยเห็นแม่แกบนที่นอนเลยยามก็เห็นคนบ้านซอย7เพิ่งกลับจากเที่ยวผับเห็นป้าร้านทำชุดกับข้าวใส่บาตรก็เห็นตอนไปจ่ายตลาดคนเห็นผีแม่ยืนแปะกระดาษที่เขียนข้อความร่วมมือเรื่องขยะชิ้นใหญ่อย่ามาทิ้งที่ลานออกกำลังกายใครต่อใครเห็นเบียหัวเราะเบาๆแกล้งถามเอ๊ะแล้วตอนเนี้ยแม่อ้วนรู้ว่าผอมนะตอนเนี้ยหนูไม่ค่อยได้สังเกตแม่เราก็เท่าเดิมมาทั้งชีวิตนั่นแหละ
สายตาของพ่อเปล่งประกายบางอย่างเบียร์จำกัดความไม่ถูกจะเรียกว่าอะไรวับวาวความหวังหรืออะไรพ่อมีดวงตาแบบนี้ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องในอดีตของแม่ยกเว้นตอนออกไปตามหาในยามเช้าเท่านั้นที่ดวงตาของพ่อดูกลัดกลุ้มบอกแม่ว่าห้องหนูไม่ได้ล็อกนะกลางคืนน่ะเข้าไปหากันบ้างพ่อได้แต่พยักหน้าเบียช่างร้าวหัวใจเหลือเกินขณะที่พ่ออยู่ในโลกอีกใบที่มีแม่ทว่ากับเธอแม่ตายไปแล้วแต่ต้องพูดเหมือนว่ายังอยู่สิบเดือนเบียไม่เคยเห็นสักครั้งคำว่ากลางคืนเข้าไปหากันบ้างเบียก็พูดออกไปล่องลอยแผ่วพลิ้วซ้ำยังโหยให้ในอกแม่มาหาเบียบ้างเบียพูดต่อในใจเบียคิดถึง

เวลา 17 นาฬิกาน่าสงสารที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วไม่มีใครให้กอดเบียร์ก็เป็นเช่นนั้น

ื่อขับรถกลับถึงที่ที่เคยเป็นลานออกกำลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงานเบียร์จะคิดถึงแม่เมื่อความคิดถึงเดินทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ก็ล้มเหลวใช้พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยและเป็นคนละอารมณ์กับตอนเช้าที่รีบไปโรงเรียนคนละห้วงรู้สึกกับตอนที่รับพ่อเข้าบ้านยามเย็นเป็นเวลาที่อิดโรยแม่ตายที่จุดนั้นเช้านั้นกลับจากตลาดแม่แวะจัดการเศษกองไม้ที่ใครสักคนมาลอบทิ้งตอนกลางคืนมันล้ำออกมาบนผิวถนนหมู่บ้านจังหวะนั้นเองชีวิตคนเราง่ายดายมากนึกจะตายก็เพียงชั่วครู่รถกระบะที่มาส่งของในหมู่บ้านวิ่งออกมาชนเข้าด้านหลังแม่กระเด็นไปโดยมีแผ่นไม้อัดติดมือชีวิตช่วงปลายก็เท่านี้เองแม่วนเวียนอยู่กับลานออกกำลังกับกลุ่มเพื่อนในตอนที่มันปรับเปลี่ยนเป็นที่รองรับขยะไม่ไหวที่แม่ยังมาจัดระบบระเบียบขยะแม่จากไปพร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้พื้นที่คืนมาไม่น่าจะมีที่ใดเหมาะกับการร้องไห้ได้ดีเท่ากับห้องนอนเบียร์ฝังหน้าลงบนหมอน10 เดือนแล้วเธอยังร่ำร้องหามีคนพบแม่ออกบ่อยจนหวาดกลัวลูกบ้านไหนดื้อก็ยกแม่ขึ้นมาขู่ขวัญแต่แม่กลับไม่เคยมาเยี่ยมเยียนเธอเลยแม่น่ามากอดเธอบ้างชวนเธอไปแปะป้ายเรื่องขยะก็ได้น่าเศร้าแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยกระทั่งในความฝันเบียร์พบแม่อีกครั้งในวันที่เปิด Google Street View ดูบริเวณหมู่บ้านเล่นเป็นขณะที่รถหน่วยงานของ Google แล่นบันทึกภาพจัดทำข้อมูลแม่ปรากฏติดอยู่ด้วยตรงทางเข้าหมู่บ้านในมือของแม่มีถุงผ้าเพิ่งกลับมาจากตลาดทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเธอเปิดดูมันซ้ำๆคิดอยู่หลายครั้งว่าจะให้พ่อดูดีไหมแม่ตายไปแล้วจากเธอทว่ากับพ่อภรรยาของเขายังคงอยู่จดจำฝังแน่นว่าแม่ยังอยู่เพื่อออกไปตลาดในทุกเช้าเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าเสื้อที่แม่ไปจ้างคนทำมา10 ตัวแจกเพื่อนแล้วก็บังคับให้เธอกับพ่อใส่หน้าอกข้อความว่าขยะออกไปเอาลานออกกำลังกายคืนมาเสื้อตัวที่คนในหมู่บ้านบอกพบแม่ในเวลากลางดึกแม่ทวงสิทธิ์ของพลเมืองหมู่บ้านง่ายๆใส่ไปทั่วทุกซอยไล่ถามว่าใครอยากซื้อบ้างหวังให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นการประท้วงกรรมการหมู่บ้านทางอ้อมไม่มีใครสนใจหรอกเรื่องเสื้อประท้วงเพราะว่าพวกเขาได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆของการแอบทิ้งขยะเบียร์ไม่เคยเห็นสหายอาวุโสใส่สักคนก็มีแต่แม่เท่านั้นที่สวมมัน

ลา 9:10 น.ชาวตลาดพูดว่ามีคนพบภรรยาจำรัดป้าที่สวมเสื้อสีฟ้าเรียกร้องเอาลานออกกำลังกายคืนมาจำรัดมองนาฬิกาเขาควรออกไปตามเธอที่ตลาดระหว่างเดินออกไปลานออกกำลังกายมีรถขยะจอด2คันกรรมการหมู่บ้าน2คนทักเขาว่าไปตามคุณป้าเหรอครับจากนั้นก็หันกลับไปกำชับพนักงานให้เก็บไอ้นั่นไอ้นี่แยกกองคนอีกส่วนกำลังจัดการกลางลานออกกำลังกายที่มีกิ่งไม้แห้งจากบ้านใครสักคนมาสุมไว้ทุกคนอยากจะบอกจำรัดว่าเมียเขาตายแล้วอยากบอกเหลือเกินว่าเธอเฮี้ยนเหลือเกินล่าสุดก็ไปหลอกหลอนกรรมการหมู่บ้านยกชุดกดกริ่งยืนหน้าบ้านเสื้อยืดสีฟ้าพร้อมข้อความประท้วงที่เห็นเธอใส่อยู่เป็นประจำบางทีใครสักคนมองลงจากชั้น2ก็เห็นภรรยาจำรัดเอากระดาษมาแปะและในเช้าก็มีคราบกาวแต่ว่าไร้กระดาษที่รั้วบ้านสักครึ่งเดือนเห็นจะได้พวกเขาโดนกันทั่วหน้าไม่ทนอีกต่อไปจ้างเหมารถขยะมาจัดการพื้นที่ลานออกกำลังกายโต๊ะคอมพิวเตอร์เก่าผุพังถูกแยกชิ้นพึ่งง่ายต่อการจัดการเศษกระจกบานเกล็ดที่สุมกองถูกจับวางซ้อนแล้วก็มัดโทรทัศน์เก่าแบบเครื่องหนาๆแยกไว้อีกทางแต่ก็นั่นแหละคนเก็บของเก่ายังไม่ยอมเอาไปเพราะว่ามันไร้ประโยชน์แล้วในยุคนี้คนพูดกันที่ตลาดว่าพบภรรยาจำรัดพวกเขาพูดกันปากต่อปากแต่จำรัดไม่ได้ยินแต่ใครสักคนหนึ่งเมื่อเห็นเบียร์ไปรับพ่อก็จะแอบไปกระซิบกระซาบกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของเธอเจอแม่กันทุกคนเป็นยิ้มละมุนที่เบียร์ตอบกลับไป

เวลา 21 นาฬิกามุมปากเผยยิ้มละมุนเธอยิ้มให้กับแม่ความทรงจำถูกแทนค่าด้วยภาพถ่ายนอกจากภาพถ่ายหน้าศพห้องนอนของเบียร์ก็มีอีก2ภาพของแม่ที่เธอขยายไว้1ภาพใหญ่ผนังที่โต๊ะทำงานภาพแม่วัย50ยังสาวสะพรั่งไม่แก่เลยในชุดราชการครูผมซอยสั้นอีกภาพเล็กลงมาในกรอบตั้งไว้หัวเตียงโคมไฟซึ่งเป็นแสงสุดท้ายก่อนห้องมืดมนจะจับภาพนั้นเหลืองละมุนอ่อนโยนแม่กับทรงผมในวัยสาวดูคลาสสิกด้านหลังเป็นตึกเก่าที่ไหนสักแห่งเธอค้นเจอจากภาพอัลบั้มจำรัดเองก็จดจำไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใดตอนนั้นแม่อายุสัก20กว่าจำรัดบอกเบียร์แค่ว่าเธอเหมือนแม่ที่สุดจากภาพนี้เบียร์เหมือนถอดแบบแม่มาร่างเล็กบอบบางแม่ตัวเท่านั้นจนบั้นปลายโครงหน้าท่าทางการเดินบุคลิกเบียร์คือแม่ชัดๆใครก็พูดแบบนั้น3ทุ่มแล้วกว่าครึ่งเดือนที่เธอเข้านอนเร็วก่อนนอนก็ตรวจความเรียบร้อยอุปกรณ์ในตู้มีวิกผมสีดอกเลาเสื้อสีฟ้าคอกลมกางเกงสีน้ำเงินหม่นที่แม่ชอบใส่ไปออกกำลังกายเบียร์ตั้งนาฬิกาปลุกจากมือถือเอาไว้

เวลา 2:30 น.ไม่มีใครเห็นเบียร์เดินออกจากบ้านในเวลานั้นแต่กรรมการหมู่บ้านหลายคนเห็นแม่ของเบียร์ไปยืนอยู่หน้าบ้านสวมเสื้อยืดคอกลมสีฟ้ามีข้อความทวงลานออกกำลังกายคืนพาดบนอกเสื้อแต่ว่าคืนนี้ไม่มีป้ายกระดาษและกระปุกกาวเธอไม่ได้มาหลอกแต่มาเพื่อขอบคุณ

เวลา 9:00 น.วันอาทิตย์จำรัดเหลือบมองนาฬิกาบนผนังสีขาวของบ้านอีก10นาทีจะได้เวลาออกไปตามคนรักพ่อไม่ต้องออกไปตามหรอกแม่กำลังเดินกลับเข้ามาเบี้ยบอกว่าตอนนี้แม่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเปิดภาพจาก Google Street View ที่บันทึกไว้ในมือถือเธอยื่นให้จำรัดดูเขาพยักหน้าก่อนเผยยิ้มกว้างให้ลูกสาวบ่นพึมพำว่าดีเหมือนกันที่วันนี้ไม่ต้องเดินออกไปตามพอพ่อพูดจบก็ลุกออกจากโซฟาออกไปหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเฉง้อมองรอรับภรรยา

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าจำรัดรอรักโดยนฤพลสุสวัสดิ์ค่ะได้จบลงแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการศาลาวรรณกรรมของเราจะนำผลงานวรรณกรรมที่เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าน
1: ายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายมินตันวิกประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนออสเตรเลียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียพร้อมเดินหน้าสร้างความเป็นที่ส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลรัฐสภาภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีที่ผ่านมาหลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
9: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความก้าวหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม 1090/6-7 ระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 ของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บ ู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
10: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสำนักประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Censusfor all ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงศ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมโนยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
10: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะวันนี้บ่านำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นสุขภาพในช่วงวัยหนึ่งนะคะที่หลายคนก็มักจะมีปัญหานะคะก็คือช่วงวัยทองนะคะวัยทองก็คือช่วงที่เราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสักแตะเลข4เนี่ยคืออาจจะรู้สึกร่างกายมันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราจะรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแต่เอ๊ะทำไมมันมีอาการเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกกลางคืนนะคะก็มีหลากหลายสัญญาณนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าวัยทองนะคะหรือว่าช่วง Golden Age เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าที่เขาใช้คำนี้เนี่ยคือมันมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินการงานที่มันมั่นคงแล้วนะคะแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆนะคะความรู้ความคิดประสบการณ์ก็มีมามากประมาณหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะประสบการณ์ต่างๆแต่เรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีสัญญาณเตือนนะจริงๆหวั่นว่ามันอาจจะไม่ใช่สัญญาณเตือนของการถดถอยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าในช่วงวัยนี้เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงวัยที่จริงๆแล้วเขาบอกวัยทองเนี่ยคือมันไม่ใช่โรคนะคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศมันลดลงค่ะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสภาพอารมณ์การทำงานของระบบต่างๆแล้ววัยทองเนี่ยมันไม่ได้เจอกันแค่ในเพศใดเพศหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ้วัยทองเนี่ยผู้หญิงพบง่ายมากกว่าหรือเปล่านะฮะแต่จริงวัยทองมันเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นช่วงวัยทองเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของวัยนะคะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคุณผู้ฟังเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกจะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ45ถึง55ปีนะคะบางคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทองเร็วหน่อยหรือว่าบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะคือพอรังไข่ทำงานน้อยลงเนี่ยหรือว่ามีฮอร์โมนที่มันผลิตลดลงก็อาจจะมีอาการเรื่องของประจำเดือนนะที่มันมาไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างบางคนในสักช่วงวัยหนึ่งนะช่วงอายุหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะหมดประจำเดือนไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้แหละที่จะต้องดูแลตนเองมากขึ้นหน่อยนะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มประมาณ40ปีขึ้นไปเอ๊ะแสดงว่าผู้ชายเข้าสู่วัยทองไวกว่าผู้หญิงอะนะคะซึ่งก็เริ่มจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของผู้ชายที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะต้องได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะมีการจัดการอาการที่มันอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้องวางแผนดูแลเรื่องของร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะหาหมอหน่อยนะแล้วก็ดูอาการสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสังเกตอาการเราได้ยังไงว่าอันนี้คือเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วผู้หญิงอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงผู้ชายอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัยทองนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะเกริ่นกันไปแล้วนะว่าเป็นอาการนะของร่างกายที่คือพออายุเรามากสักประมาณนึงอะนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วนะก็พูดกันไปแล้วนะว่ามันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายอย่างเดียวซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวัยทองจะเข้าประมาณ40นะคะเร็วกว่าผู้หญิงหน่อยผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง55ปีนะคะซึ่งอาการชัดๆของผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะมีโรคของประจำเดือนเนาะการหมดประจำเดือนนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าอาการวัยทองในผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สังเกตตัวเองเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าหรือว่าอาการที่เราหงุดหงิดแล้วก็ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่ปกติเนี่ยมันคืออาการของการเข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะจะได้ไปปรึกษาไปหาคุณหมอได้อย่างถูกโรคกันนะคะซึ่งผู้หญิงเรานะคะเขาบอกว่าก็มีอาการตั้งแต่แบบนิดหน่อยนะคะถึงรุนแรงบางคนก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาการทั้งร่างกายนะคะอย่างที่คุยกันเลยก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนก็มาช้าบางคนก็มาเร็วกว่าปกติหรือว่าบางคนก็คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเยอะเป็นหลายวันหน่อยก็อาจจะค่อยๆลดลงจนในช่วงอายุนึงเนี่ยมันก็จะหมดไปเป็นช่วงหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะเขาบอกอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของวัยทองเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากการไม่สมดุลกันของฮอร์โมนนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทางเพศนะคะมันก็มีฮอร์โมนลดลงแล้วก็ฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มันอาจจะทำงานได้น้อยลงนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของอาการนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายมันก็มีการแปรปรวนของฮอร์โมนแล้วก็ภาวะวิตกกังวลด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เยื่อบุช่องคลอดเนี่ยบางแล้วก็แห้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้บางคนก็จะมีอาการผิวแห้งผมร่วงง่ายเล็บเปราะนะคะก็เป็นผลกระทบของฮอร์โมนนะคะที่มันส่งผลต่อเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะบางคนอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะขัดข้อขัดกระดูกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกช่วงวัยทองน้ำหนักจะขึ้นง่ายโดยเฉพาะช่วงรอบเอวนะคะระบบเผาผลาญก็จะลดลงด้วยส่วนในช่วงของวัยทองที่เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะก็จะมีหงุดหงิดง่ายแปรปรวนรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมเศร้าโดยที่บางทีก็ไม่รู้มันเศร้าเพราะอะไรนะไม่รู้มันมีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นทำไมมันรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเศร้ารู้สึกความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ฮอร์โมนหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหลงลืมนะคะก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่วัยทองเนี่ยจะพบกันได้เยอะนะคะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะที่ฟังมาเนี่ยมีอาการ 2-3 ข้อขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายวัยทองนะคะจะต้องปรึกษาคุณหมอนะตรวจระดับฮอร์โมนหน่อยแล้วก็ดูแลในแนวทางที่เหมาะสมนะคะอ่ะไปดูทางฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะคือผู้ชายเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังเข้าสู่วัยทองนะก็อาจจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคือเขาก็จะมีร่างกายที่สรีระที่แตกต่างกันกับผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีอาการบางอาการเหมือนกันบางอาการต่างกันนะคะซึ่งอาการที่พบของวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็จะมีของเรื่องของการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะพลังงานลดลงรู้สึกโอ้มันหมดแรงจังเลยทำกิจกรรมเดิมที่เคยทำได้สบายสบายเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนะคะจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับไม่สนิท
นะคะเหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ก็จะคล้ายๆอาการของฝั่งผู้หญิงนะที่มีอาการร้อนวูบวาบนะคะผิวแห้งผมร่วงง่ายนะคะนี่อาการก็คล้ายๆกันนะคะก็อาการทางอารมณ์ทางจิตใจก็คล้ายๆกันเลยอาจจะมีหลงลืมบ้างซึมเศร้าขาดความมั่นใจในตัวเองอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาไวท้องก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงนะคะการแข็งตัวอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อาการหลั่งเร็วนะคะหรืออารมณ์ทางเพศที่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเช่นเดียวกันนะตรวจเช็คดูถ้ามี 2-3 ข้อขึ้นไปนะและช่วงอายุวัยที่น่าจะเข้าข่ายวัยทองเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็เป็นวัยทองนะคะใน2เพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่บอกเลยคือเป็นเหมือนกันนะอาการมันก็จะมีที่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันไปตามสรีระของเพศแต่ละเพศนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องการดูแลตนเองเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะปรับตัวยังไงหรือว่าบางคนเป็นหนักอาจจะต้องถึงขั้นมีการให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวัยทองเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะถ้าหากเราดูแลไม่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงนะต่อโรคเรื้อรังหลากหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างโรคกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยก็เรื่องของความหนาแน่นของกระดูกนะคะส่งผลให้กระดูกเปราะง่ายนะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานนะความดันโลหิตสูงนะก็ดูเรื่องของระบบการเผาผลาญบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะภาวะความจำเสื่อมถอยโรคสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะเมตาบอลิซึมซินโดรมนะคะอย่างไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงรอบเอวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหมือนกันนะคะของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานค่ะฉะนั้นนะคะถ้าหากรู้สึกว่าอาการนี้เนี่ยมันกระทบนะกับร่างกายนะแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนักมากอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเองเขาจะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าสรีระต่างกันนะคะแต่แนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนเลยคือเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกอาหารที่มันดีต่อหัวใจแล้วก็กระดูกอย่างพวกผักผลไม้ธัญพืชที่มันไม่ขัดสีนะคะโปรตีนไขมันต่ำนะคะแหล่งแคลเซียมวิตามินดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีไขมันทรานนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลานะอยากจะให้ขยับสักนิดนึงเนาะออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอาจจะมีคาร์ดิโอบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างนะคะแล้วก็ยืดเหยียดนะการที่ออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพใจมันก็จะดีตามไปด้วยนะสุขภาพกายมันดีสุขภาพใจมันก็จะดีเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของฮอร์โมนที่มันอาจจะแปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายหรือเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเรื่องของการฝึกสมาธินั่งสมาธิหายใจลึกๆนะคะก็ช่วยได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือในช่วงวัยไม่ช่วงว่าช่วงวัยอะไรก็ตามนะคุณผู้ฟังการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ควรทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะจะได้รู้เท่าทันร่างกายของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังวัยทองเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปตามธรรมชาตินะคะถ้าร่างกายของใครที่เข้าสู่ช่วงอายุหนึ่งนะคือใครก็ต้องเจออ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนในการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฉะนั้นเนี่ยการจะ เข้าสู่ในช่วงวัยหนึ่งนะหรือว่าในช่วงวัยไหนก็ตามการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะของเราเองนะถือเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเราดูแลตัวเองดีมาเสมอเนี่ยมันก็จะเสี่ยงน้อยนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะป่านนำมาจากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเผื่อใครที่สังเกตตนเองดูว่าเอ๊ะฉันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าทำไมมันหงุดหงิดนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนฮอร์โมนไม่ปกตินะคะก็ถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ไปหาคุณหมอดีกว่าปรึกษาคุณหมอจะได้มีแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะยังไงก็หลายๆท่านนะคะที่ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วก็อยากจะให้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองอย่างมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเรื่องของการเงินนะคะการงานแล้วก็ความคิดวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยคือมันพร้อมแล้วนะคะร่างกายเราก็จะต้องพร้อมไปด้วยนะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่าแล้วกว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพSME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามนอมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า75ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ปัญหาล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและค่าประณีตพร้อมพัฒนาระบบคาดการผลผลิตขณะที่สินค้า GI สร้างมูลค่ากว่า 117,000 ล้านบาทปุริมปราศสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากทุกหน่วยงานและเร่งแปลงข้อมูลจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่จับต้องได้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกมิติทางด้านพืชประมงปศุสัตว์หม่อนไหมสปก.สหกรณ์และสวนยางพารารวมถึงการปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่รับผลกระทบโดยเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟู ดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วและตรงจุดและให้พี่น้องเกษตรกรน่านกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
11: กองทัพกรีซเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังเกาะครีตเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านจะดำเนินการโจมตีฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพกรีซดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจำนวน1ชุดจากเกาะคาพาทอสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มูสรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะสายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงหรือ Blue Day พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day คำร้องภาษาไทยคืออาทิตย์อับแสงนะคะมีความหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากจากกันทำให้เกิดหดหู่หม่นหมองเหมือนอาทิตย์อับแสงนะคะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นการบรรเลงค่ะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ค่ะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงให้วงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีหลากหลายค่ะวันนี้เราจะขอยกขึ้นมา3ท่านที่เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะคะคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสริยงยุทธเราจะเริ่มกันด้วยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะขับร้องเพลงของท่านทั้ง3ครบถ้วนเลยนะคะเริ่มด้วยเกาะสวรรค์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะและคุณจันทนามาบันทึกเสียงในปี2493เพลงที่2ใจเหนาใจผลงานของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติและครูเวศและเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองให้ก็คือฉันอยากจะลองครูแก้แต่งคำร้องค่ะฟังทั้ง3เพลงจากเสียงของคุณจันทนาโอบายวาทเลยนะคะ

ไปจะดีอย่าเพิ่งไป

จันทนาโอบายวาทได้ขับร้องเพลงที่เป็นผลงานด้านทำนองโดยพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริในเพลงเกาะสวรรค์ครูเวศสุนทรจามรในเพลงใจน้อใจและที่เพิ่งจบก็คือฉันอยากจะลองเป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสิริยงยุทธค่ะสำหรับคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะเราจะเริ่มด้วยจากรักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เมื่อปี2490และคุณชาวลีบันทึกเสียงเป็นคนแรกจากรักค่ะต่อด้วยเพลงที่ฉันชอบคำร้องโดยครูแก้วนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและเพลงที่3กำสวนรักครูแก้วและครูสิริยงยุทธร่วมกันแต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะ

ได้

เสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์ในผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธจบไปแล้วสำหรับคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแต่งทั้งคำร้องและทำนองก็คือเพลงสาวงามคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงเมื่อปี2492ค่ะชีวิตกับสังคมเป็นเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและชั่วคืนเดียวครูสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้ว3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

0: ใครจะหนุนตาใครหักใจไม่หายเศร้าเอ่ย
1: สำหรับคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริหลายเพลงคืนนี้เราเลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงน้ำค้างกลางหาวค่ะคุณมัณฑนาบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะเพลงคอยคู่เป็นเพลงที่ครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองให้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและวิมานทลายครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วนะคะ

คุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติจบเพลงที่แต่งทำนองโดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจำมอนและครูศิริยงยุทธไปแล้วสุนทรภรณ์ค่ะแน่นอนมีเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ทั้งร้องเดี่ยวและร้องคู่และเราก็ฟังกันบ่อยนะคะอีกท่านหนึ่งคือครูเวศสุนทรจำมอนก็เช่นเดียวกันค่ะสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองหลายเพลงแต่สำหรับทำนองที่ครูศิริยงยุทธแต่งสุนทรภรณ์ก็จะขับร้องน้อยมากและเรามีเวลาที่จะฟัง

้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว

คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: คณะกรรมการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
9: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area base ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมาธิการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำการค้าชายแดนนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้งนี้ยังเห็นว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องจัดลำดับโครงการที่จำเป็นเน้นความคุ้มค่าโปร่งใสไม่ซ้ำซ้อนและมีตัวชี้วัดชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกรอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินกลุ่มที่ได้รับผล กระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม71หลังคาเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมปี2569คัด10ผลงานเด่นหวังต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมและบริการประชาชนพลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารุณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2569ที่สโมสรตำรวจโดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด47ผลงานและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย10ผลงานปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินแม่ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่คุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง

เพลงแผ่นดินแม่จากการขับร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและกฤษณาอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499เพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกะเรียจาหรือขับร้องไว้ค่ะ

คุณเพ็ญแขกาลจารึกกับเพลงไก่แก้วจบไปแล้วค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499และเราจะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกต่อเลย2เพลงนะคะฟังเพลงดีกว่าผลงานของวงคีตเสวีค่ะในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเพลงชื่อเพลินเพลงรักผลงานของครูมงคลอมาตยกุลค่ะ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเพ็ญแขกกฤตจารึกขับร้องนะคะสองเพลงจบไปแล้วฟังเพลงดีกว่ากับเพลินเพลงรักและช่วงนี้พบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะ
1: วันนี้เราจะหยิบยกเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งชื่อเพลง Rose I Love You นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มยังเรียนหนังสืออยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณปี2490เศษๆเป็นเพลงที่นักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อแฟรงกี้เลนได้ขับร้องไว้แฟรงกี้เลนนั้นก็เป็นชาวชิคาโกแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี1940แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงโดยเซ็นสัญญากับบริษัทเมอร์คิวรีแผ่นเสียงเมอร์คิวรีเมื่อปี1947หรือประมาณปี2490แต่ว่าเพลงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นักเริ่มมาดังมากในปี2498ในเพลงชื่อ Hummingbird แล้วก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายเพลงด้วยกันเช่นเพลงชื่อ Moonlight Gambler แล้วก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังคาวบอยชื่อ Rawhide ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหนังเรื่องนี้เข้ามาดังในประเทศไทยด้วยครับแฟรงก์ก็เป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งและเพลงของเขานั้นเมื่อบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาขายในภาคตะวันออกเนี่ยเพลงชื่อ Rose I Love You นี้เข้ามาดังที่ฮ่องกงคนจีนก็ร้องแล้วต่อมาคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือนักร้องจีนที่มาร้องในครับเมืองไทยก็มาร้องเพลงนี้เป็นภาษาจีนในเมืองไทยด้วยแผ่นเสียงก็มีการเปลี่ยนเป็นทำนองเปลี่ยนเป็นคำร้องภาษาจีนมาจากฮ่องกงนะครับเอาเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยคนไทยก็เลยได้ฟังเพลงชื่อ Rose I Love You เนี่ยทั้งแผ่นซึ่งร้องโดยแฟรงกี้เองเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นซึ่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งร้องไว้หลายคนด้วยกันนะครับพอมาถึงเมืองไทยก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นเพลงไทยซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยก็ลองกลับไปฟังต้นฉบับเดิมของแฟรงกี้เลนเขาก่อนครับว่าเขาร้องเพลงนี้ไว้ในลักษณะลีลาอย่างไรอันนี้คุณสุพจน์ก็หาซีดีเก่ามาให้งานของแฟรงกี้เลนร้องไว้จริงๆตั้งแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเขาทีเดียวขอเชิญฟังเพลงชื่อ Rose I Love You ครับ

ก็คือเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นะครับต้นฉบับซึ่ง Frankie Lane ร้องไว้เขาร้องเพลงนี้ไว้หลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะชินกับแผ่นเก่าบางแผ่นอันนี้ก็เป็นแผ่นที่เสียงจริงของเขาร้องแล้วก็เราก็นำมาทำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเพลง Rose Rose I Love You นี้ไม่ดังในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มาดังมากทีเดียวในภาคตะวันออกคือฮ่องกงและประเทศไทยทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงสนุกสนุกทั้งได้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณเพ็ญแขกัลจารึกนะครับนามสกุลกัลจารึกท่านผู้ฟังคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลเดียวกับคุณประดิษฐ์กัลจารึกคุณประดิษฐ์นั้นเป็นน้องชายแท้ของคุณเพ็ญแขกัลจารึกคุณเพ็ญแขนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางหรือโรงเรียนนาฏศิลป์ปัจจุบันนี้เรียกว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะซึ่งก็เรียนจบจากที่นั่นเป็นลูกศิษย์ขับร้องเพลงทางด้านเพลงสากลมาแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนมาก็ตั้งคณะดนตรีของตัวเองแล้วก็ตั้งคณะละครวิทยุขับร้องเพลงประดิษฐ์เสียงไว้แยะมากทีเดียวครับในยุคนั้นเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งคุณเพ็ญแขกัลจารึกก็ได้เพลง Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งฉบับจีนและฉบับไทยเอามารวมกันไว้แล้วเธอก็ร้องทั้งภาษาจีนร้องทั้งภาษาไทยและให้ชื่อในภาษาไทยว่ากุหลาบที่ฉันรักก็แปลตรงๆมาจากคำว่า Rose Rose I Love You นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฟังต้นฉบับของคุณเพ็ญแขกัลจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คงจะหาต้นฉบับเดิมไม่ได้แล้วผมเก็บรักษาแผ่นเสียงสปีด78ของเก่านั้นไว้ค่อนข้างจะดีลองฟังคุณเพ็ญแขกัลจารึกร้องเพลง Rose Rose I Love You หรือกุหลาบที่ฉันรักเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่อกันไปเลยครับ

0: ันเสียงสมัยก่อน 2,500 เนี่ยนะครับมักจะจบลงห้วนๆนะครับเพราะว่าเป็นสปีด78แล้วก็กำหนดว่าจะต้องหมดเวลาในแค่3นาทีกับ15วินาทีเพราะฉะนั้นจะเล่นให้วิริศมาลายังไงก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดตายตัวอย่างนั้นแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนักร้องนักดนตรีแผดเสียงเข้าไปสู่ไมโครโฟนตัวเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแฟลตแบนแต่อย่างนี้ครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาฟังก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนอหูแต่ถ้าเพื่อใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงก็จะค่อยฟังน่าฟังยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบที่ฉันรักนะครับหรือ Rose Rose I Love You ที่ได้มาจากเพลงฝรั่งที่แฟรงกี้เลนได้ร้องไว้คุณเป็นแขกกาลจารึกพี่สาวของคุณประดิษฐ์กาลจารึกเป็นผู้ขับร้อง
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลเพลงแปลงในคืนวันนี้เป็นเพลงที่คุณเพ็ญแขกกาลจารึกขับร้องในภาคภาษาไทยจากเพลง Rose Rose I Love You นะคะท่านผู้ฟังคะคุณเพ็ญแขกกาลจารึกร้องเพลงเก่งตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะคะและเพลงเอกที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงไก่แก้วที่เราฟังกันไปตอนต้นเนี่ยค่ะพอจบการศึกษาแล้วก็ไปเป็นนักร้องนักแสดงละครวิทยุร่วมกับน้องชายก็คือคุณประดิษฐ์กาลจารึกค่ะแล้วก็ตั้งวงดนตรีสากลชื่อคณะศิลปะจารึกในปี2486ต่อมาก็ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับต่างๆสามารถที่จะร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเป็นนักร้องสตรีคนแรกที่ร้องเพลงแปลงจากทำนองจีนและญี่ปุ่นได้หลายเพลงมากที่สุดเพราะว่าต้องร้องให้ทหารญี่ปุ่นฟังระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เป็นประจำทุกคืนนะคะเพลงดังๆก็มีกุหลาบที่ฉันรัก7วันที่ฉันเหงาผู้ชายมีกี่ใจโลกนี้มีสุขลืมแล้วหรือดวงใจอีกหลายเพลงมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะฟังเสียงของคุณเพ็ญแขกกาลจารึกเพลง7วันที่ฉันเหงาผลงานของครูนครมงคลายนค่ะต่อด้วยพิศวาสคำร้องและทำนองโดยคุณอุทิศธินกรณ์อยุธยาและเพลงวิมานลอยเพลงนี้ผลงานของครูสุรพลแสงเอก3เพลงค่ะเริ่มด้วย7วันที่ฉันเหงา

านไป3เพลงแล้วนะคะเสียงของคุณเพ็ญแขกระจารึก7วันได้ฉันเหงาพิศวาสและวิมานลอยต่ออีก2เพลงค่ะเปลวทองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและครูนาถถาวรบุตรและเพลงหยกฟ้าครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งค่ะ

จบไปแล้วเสียงของคุณเพ็ญแขในเพลงเปลวทองและหยกฟ้านอกจากนี้ยังขับร้องร่วมกับคุณอุโคตจันเรืองหลายเพลงนะคะคืนนี้เราฟังเกลือจิ้มเกลือและเศรษฐีกำมะหล่อทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานของคณะกรุงเทพสวิง

่อนจากกันนะคะฟังคุณเพ็ญแขขับร้องกับคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงจันทรามาลีผลงานของสุนทรียานเวียงการและครุสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติทำนองมาจากเพลงมอนดูดาวค่ะบรรเลงโดยวงกาญจนศิลป์รายการเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นสิริมงคลนำความโชคดีมีความไปดีมาดีมาสู่ท่านผู้ฟังโดยในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำจิตให้มีความสงบและวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษที่ข้าพเจ้าจะนำกันเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโศกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติในการทำจิตให้มีความสงบรวมถึงการทำวิปัสสนาฟังแล้วเราจะเกิดความเพียรไม่ท้อถอยมีความมั่นใจมีกำลังใจในการปฏิบัติในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าให้ปฏิบัติอย่าทิ้งก็เชิญรับฟัง
2: กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจะเทศให้ฟังถ้าเราเห็นตัวเราว่าเป็นของเที่ยงอยู่ก็เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงจึงจะถูกเห็นว่ามันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายอันนี้เรียกว่าเห็นถูกก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปในหัวใจของเราก่อนให้ใจของเรามีธรรมะก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปคือแก่เก็บตายไปเราต้องเอาธรรมะเข้าให้หัวใจของเราก่อนหัวใจของเรานี่ต้องการธรรมะ

0: ถ้ามีธรรมะแล้วมีสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นเย็นในภายในเราทำไปแต่ละวันละวันมันก็ได้ทุกวันถ้าเราไม่ทำมันถึงไม่ได้ถ้าไม่ทำเราไม่ได้เหมือนคนไม่กินอาหารนี่แหละมันก็หิวใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะก็หิวเหมือนกันความชั่วความเลวต่างๆก็ได้โอกาสเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีความสุขทางใจถ้าเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีขึ้นมาให้ใจของเราคือการทำสมาธิฝึกสมาธินี่แหละฝึกสมาธิวิปัสสนานี่แหละทำมันนี่ให้มันเกิดให้มันมีขึ้นในใจของเราถ้ามันเกิดมันมีขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นภายในต้องตั้งใจปฏิบัติผ่านมาแต่ละวันละวันเราก็ได้ทุกวันนั่นแหละจะอยู่นานปานไหนก็ตามถ้าเราทำปั๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีได้อะไรได้ความสงบได้ธรรมะได้ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ทำสิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดความดีขึ้นมาในใจถ้าเราทำทุกวันมันต้องได้ทุกวันเราอยู่ที่นี่เราทำเป็นรูปแบบแต่ถ้าเรากลับไปแล้วเราจะไปทำอย่างนี้คงทำไม่ได้เพราะหน้าที่การงานบ้างอะไรบ้างธุระที่จะต้องไปทำหน้าที่ที่จะต้องทำแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะเข้าสมาธิได้เราก็คอยดูลมเราถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะเห็นลมเย็นๆนี่หรอกโยมเย็นที่จมูกมันจะเห็นอยู่เราไม่มีโอกาสจะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบอย่างที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็หาเวลาว่างสักนิดหนึ่งคอยดูลมหายใจของเราด้วยทำงานอยู่เราก็ลองคอยดูลมหายใจของเราลมหายใจก็จะแผ่วเบาจิตก็จะเย็นลงสงบลงหรือเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วใจเราก็อึดอัดขัดข้องขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาในใจเราก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นเราหันมาดูลมหายใจของเราพอเรามาดูลมหายใจเราก็จะรู้ว่าโอ้ใจเรามันไม่สงบมันไปยึดอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วก็คอยดูลมเนี่ยใจมันก็จะเย็นลงมันจะวางอารมณ์ภายนอกก็จะเหลือแต่รู้เห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นใจก็จะสบายขึ้นอันนี้เรียกว่าทำเป็นถ้าทำไม่เป็นก็กลับไปแล้วก็ไม่สนใจไม่ทำอะไรอีกเลยไม่รู้วิธีว่าจะรักษาความสงบในใจยังไงเราก็จะดิ้นรนใจก็จะไม่สบายไม่สงบไม่เป็นสุขเราต้องทำต้องหัดต้องทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าเราทำกี่วันนี้พอแล้วไม่ต้องทำอีกก็ได้เราทำมามากแล้วไม่ใช่อย่างนั้นกลับไปแล้วเราก็ต้องทำเป็นรูปแบบอย่างน้อยวันหนึ่งสักครั้งหนึ่งจะได้กี่นาทีก็เอาได้20 นาที 30 นาทีก็เอา เราให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเนี่ยเราให้เวลาได้มากให้เวลาแก่สิ่งอื่นอย่างอื่นเราให้มากทั้งวันเลยให้เวลาแก่เราเองเพียง30นาทีเราจะให้ไม่ได้เหรอเราต้องทำได้ต้องทำเป็นเพราะเราทำเป็นอยู่แล้วเรากลับไปเราก็ต้องคอยรู้ใจของเราคอยดูว่ามันสงบไหมถ้าไม่สงบเราจะทำยังไงเราก็หาดูลมมันเข้าฐานไหนมันอยู่กลางจมูกต้นจมูกปลายจมูกเราหายใจลึกดูลมกระทบตรงไหนเราก็ต้องตั้งสติไว้ตรงนั้นคอยเฝ้ารู้เห็นอยู่ตรงนั้นใจเราก็จะเบาสบายขึ้นมาเรียกว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งถ้าเราชำนาญแล้วเราทำให้ได้ทั้งวันแหละอะไรกระทบปั๊บเราก็ต้องรู้พอมากระทบใจเราปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความโลภขึ้นมามันเกิดความโกรธขึ้นมามันเกิดความหลงขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ชำระกิเลสอันนี้แหละออกไปโดยการทำจิตให้เป็นสมาธิถ้ามันโผล่ขึ้นมาในจิตเราก็เข้าสมาธิเสียกิเลสนั้นก็จะร่วงหลดลงไปจากใจเราใจเราก็จะสบายเป็นสุขสงบเยือกเย็นนี่เป็นวิธีทำหรือวิธีฝึกหัดเมื่อหลังจากจบคอร์สไปแล้วเรานั่งอยู่ไม่มีธุระภาระอะไรเราก็สามารถดูลมได้เราก็ดูลมเรื่อยๆไปมีงานทำเราก็ทำพอมีเวลาว่างเราคอยดูลมก็เรียกว่าเรารักษาจิตของเราตลอดเรียกว่าให้อาหารแก่ใจทำใจให้เป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวนี่อย่าคิดว่าเราทำเท่านี้พอแล้วหนักเหนื่อยเต็มที่แล้วเราไม่ต้องทำอีกก็ได้อะไรอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้รู้เห็นอยู่ตลอดเห็นใจของเราอยู่ตลอดเราถึงจะรักษาได้ไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นเราสามารถรักษาใจเราได้อันนี้มันสำคัญเราต้องคอยสังเกตตัวเองตลอดอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นแล้วหนอแก่เราอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอความหลงเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอเราต้องรู้ทันฝึกมาตลอดกี่วันรู้ทันแน่นอนเราอย่าไปอยากว่าโอ้มันไม่สงบมันสงบเราอย่าไปคิดเพียงเท่านั้นให้รู้ว่าเรารู้ใจของเราให้เรารู้ใจของเราว่ากิเลสเกิดขึ้นหรือยังกระทบอารมณ์อย่างนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเขาด่าเขาว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราความโกรธก็เกิดขึ้นมีสิ่งเยื่อเยื่อนกวนใจความหลงก็เกิดขึ้นเราต้องระวังไม่ให้มันเกิดโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเบาๆอ่อนๆเราก็จะเห็นความสบายภายในใจของเราตลอดเราจะทำอยู่กี่ปีกี่เดือนจนถึงวันเราจากโลกนี้ไปนั่นเราทำไปเรื่อยๆเราได้แล้วเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งของดีสิ่งที่ดีเราไม่ทิ้ง ว่าเราจะมาได้กว่าเราจะมาปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่ามาได้ตามชอบใจต้องหาเวลาอย่างมากหลายวันหลายเดือนหลายปีบางคนคิดสะสมวันลาไว้ตั้งเป็นปีกว่าจะมาได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างกว่าเราจะมาได้เรามาได้แล้วเราก็เรารู้แล้วเรามาแล้วเรารู้แล้วเราทำเป็นแล้วเราก็ทำให้มันชำนาญคือทำอยู่บ่อยๆคอยกำหนดรู้ลมบ่อยๆหาโอกาสทำบ่อยๆมันมีหรอกเวลาว่างสำหรับชีวิตเนี่ยวันหนึ่งๆเราก็มีไม่ได้ทำนั่นไม่ได้ทำนี่เราก็ลองกำหนดดูลมปรับดูหรือทำงานอยู่เราก็ลองดูลมปรับดูพอเราดูลมปรับใจเราก็เย็นวาบลงไปเลยนั่นถูกแล้วนะถ้ามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงอันนั้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราไม่เอาเราไม่เอาอันนั้นเราต้องหาวิธีแก้ไขเกิดราคะขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามแล้วก็เราพิจารณาความจริงพิจารณาจนเห็นมันยอมรับนั่นแหละจนใจมันยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเรานี่มันเป็นของโสกปกปฏิกูลจริงไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นคอยดูคอยพิจารณาไปมันก็วางถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็พิจารณาแผ่เมตตาคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันไม่อยากได้ยินสิ่งที่เทือนใจเหมือนกันกับเราเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแผ่ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นมิตรภาพคนอื่นคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ามิตรภาพคือความเป็นมิตรเอาอีเป็นเอตามหลักภาษาบาลีเลยเป็นเมตตาก็แผ่เมตตาให้คนอื่นให้โลกเห็นใจคนอื่นคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกันกับเราเราก็มีทุกข์เหมือนกันกับคนอื่นได้เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกมีทุกข์ทุกคนเพราะความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันทุกข์อยู่เป็นประจำเลยแหละเขาเรียกว่าทุกข์ประจำเราก็พิจารณาแผ่เมตตาไปให้คนอื่นสัตว์อื่นใจเราก็จะเย็นลงสบายลงถ้ามันเกิดความหลงขึ้นมาไม่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วความหลงเนี่ยเหมือนตาข่ายดักใจของเราไว้เราจะทำดีมันก็ไม่ให้ทำมันพยายามให้เราทำชั่วเราจะคิดดีมันก็ไม่ให้คิดมันให้คิดชั่วเราจะพูดดีมันก็ไม่ให้พูดมันให้เราพูดชั่วเราจะทำความดีมันก็ไม่ให้ทำไม่ต้องทำละทำสิ่งนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราติดอยู่ใต้อำนาจของความหลงหลงความเกิดความแก่ความเก็บความตายหลงโรคหลงสงสารนั่นนี่แหละความโกรธความโลภความหลงความหลงนี่มันบังคับใจเรา เราก็พิจารณาถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใต้ตกอยู่ใต้กฎของความจริงเท่านั้นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นชัดลงไปในตัวเราเราก็จะวางความยึดความติดอันนั้นได้หรือความโกรธความโลภความหลงนั้นได้พิจารณาถึงความจริงในตัวเราว่าเราก็จะเก็บเหมือนกันกับเขาเราจะแก่เหมือนกันกับเขาเราจะตายเหมือนกันกับเขาไม่ต่างกันเลยคนเราเกิดมาในชีวิตอันนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ใจเราก็จะหายหลงใจเราก็จะสบายพูดง่ายเอากิเลสออกจากใจแต่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ทันจริงๆโอ้มันไปก่อนแล้วจนไปด่าเขาแล้วมันถึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราเดินทางผิดเราก็ต้องแก้ไขตัวเราให้มันดีเรามาแล้วเราได้โอกาสแล้วเราได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติดูแล้วเราเห็นใจของเราแล้วว่ามีความสุขสงบอย่างไรสบายอย่างไรไม่ดียังไงเราเห็นหมดแล้วเราต้องตั้งใจของเราไว้ต่อไปเราจะไม่ทำสิ่งนี้อันเป็นทางผิดเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำแต่สิ่งที่ดีงามก็เรียกว่าเราได้สติเรามีสติความรู้สึกระลึกได้แล้วแต่อันนี้ผิดเราก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดเราทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเราเองสิ่งไหนไม่ดีเราไม่ทำสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่คิดนี่เขาเรียกว่าเราเดินตามมรรคอริยมรรคมีองค์8เราเดินตามอริยมรรคมีองค์8เราทำตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติอยู่ทำอยู่ทำชอบอยู่ทำถูกต้องอยู่ถ้าวันหนึ่งจิตของเราต้องเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นจากปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นก็ถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สังโยชน์10เราละได้หมดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ไม่ให้หนีจากภพจากชาติไปได้มันคล้องใจสัตว์ไว้ผูกไว้รวมๆหรอกแต่ว่าไม่หลุดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือมัดใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ให้หมุนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้ทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดเพราะกิเลสมันคล้องไว้มัดไว้เรียกว่าสังโยชน์10ผู้ละสังโยชน์10ได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละจึงว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าละสังโยชน์ไปได้ไม่เป็นไม่ถึงมรรคผลสกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสำคัญมั่นหมายในตัวในตนสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัย ลังเลสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วเราทำกรรมดีจะได้ดีหรือเปล่าเนาะไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเรียกว่าเราลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นทำความดีต้องได้ดีทำความชั่วก็ต้องได้ชั่วเราก็ต้องเชื่อมั่นลงไปจิตใจเราไม่หลงทางแล้วเรารู้แล้วว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ลังเลในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้บวชเข้ามาต้องรักษาศีลแน่นอนต้องมีศีลมีธรรมจึงอยู่ได้ต้องมีมากมีผลจึงอยู่ได้ดีบางท่านบางองค์อาจจะถึงพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เราก็รู้ไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติย่อมรู้โดยตัวเองว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันรู้จักอยู่ภายในนี่แหละเรามีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาทิฏฐิราคะอะไรต่างๆเรารู้ชัดในตัวของเราแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริงสามารถนำออกจากทุกข์ได้จริงคำสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นไม่ผิดถูกต้องถ้าปฏิบัติตามแล้วต้องได้พ้นทุกข์เนี่ยเราไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ผู้ที่จะเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ได้มันต้องเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปเราปฏิบัตินี่ถึงไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองใจเราวางได้หรือไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วเราวางได้เราไม่สงสัยความสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วของเราก็ไม่มีเราเชื่อมั่นว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงอยู่ในใจของเราตลอดอย่างเนี้ยนี่แหละศีลพระตาปรมาสการปฏิบัติแบบทำพอเป็นพิธีทำพอเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆอันนี้จะไม่มีในใจเราถ้าทำเราก็ทำเป็นจริงเป็นจังบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญความภาคความเพียรคอยเฝ้าดูใจของตนเองว่าสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละไม่ได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เราก็รู้อยู่ในใจของเราเราก็พยายามแก้ไขตัวเองถ้าแก้ไขได้หมดทั้งสามนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางจากใจเราราคะก็เบาบางมีอยู่แต่มีน้อยโทสะก็มีอยู่แต่มีน้อยกระทบพอดีพอร้ายมันไม่เกิดขึ้นนี่แหละเราก็ละได้เราทำได้เราปฏิบัติได้ราคะโทสะโมหะเบาบางถ้ามันเบาบางก็เรียกว่ามันมีน้อยคือให้ราคะโทสะเบาบางจากใจเราให้มันน้อยลงอย่าให้มันมากขึ้นนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นพระโสดาบันแล้วศีล5ศีล8ศีล10ศีล207เราทำให้ดีนี่มันเป็นพระโสดาบันได้แล้วให้คอยสังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆกระทบอารมณ์ที่ขัดเคืองมันก็ไม่ขัดเคืองเรียกว่าปฏิฆะไม่ขัดเคืองทำไงมันก็ไม่ขัดไม่เคือง เราก็ละก็ละได้กามราคะปฏิฆะมันไม่มีในใจของเราเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่มีอารมณ์พวกนี้ไม่มีในใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีแหละบรรลุอนาคามีแล้วถ้าละสังโยชน์ได้สิบอวิชชาหมดไปดับไปไม่มีในใจเราเราก็สบายอวิชชาไม่มีในใจความไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่มีในใจเราเลยมันชัดเจนในใจตลอดเห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดนี่มันก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆทุกอย่างทั้งที่เป็นอารมณ์ดีทั้งที่เป็นอารมณ์ชั่วทั้งที่เป็นบาปทั้งที่เป็นบุญมันรู้ทันหมดเข้าใจหมดรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจหมดนิวรณ์ทั้งห้าดับไปหมดเลยอวิชชาก็ดับถ้านิวรณ์ห้าคืออาหารของอวิชชายังมีอยู่อวิชชาก็ไม่ดับคือมันยังมีอาหารอยู่แต่ถ้าเราละได้หมดไม่มีนิวรณ์ในใจของเราเลยนิวรณ์ห้านั้นไม่มีเลยกามฉันทะพวกนี้ไม่มีเลยนิวรณ์ห้านี่มันก็ละอวิชชาได้มันไม่ติดไม่ขัดมันไม่เข้าไปหลงอีกมันกลัวโทษกลัวทุกข์กลัวบาปกลัวกรรมมันวางหมดมันละได้หมดมันไม่ยึดติดมันไม่เห็นเป็นของดีของงามในกามทั้งหลายมันละหมดความไม่รู้ในอริยสัจสี่มันก็รู้แจ้งชัดขึ้นมาในใจของเราหมดอันนี้เรียกว่าเราถึงที่สุดเราละสังโยชน์สิบได้ภพน้อยภพใหญ่ไม่มีในใจของเราเลยเราก็ไม่ได้ไปเกิดในภพไหนภูมิไหนเราก็เป็นผู้อิสระอยู่เหนือกองกิเลสอยู่เหนือกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์มีอยู่แต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ชาตินี้อยู่แต่เราไม่เกิดอีกกบฏการเกิดกบฏการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเหมือนลิ้นงูในปากงูท่านพุทธทาสท่านว่าลิ้นงูในปากงูเราอยู่ในโลกในวัฏฏะนี่เหมือนลิ้นงูในปากงูท่านเขียนไว้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยว่างั้นเถอะนะมันอยู่ด้วยกันแต่ถ้านิ้วมือของเรายื่นเข้าปากงูมันก็มีพิษมีภัยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางเราก็ตายพิษจากเขี้ยวจากมันกัดมันขบมันนั่นเรามันก็ต้องลำบากอีกสมมติว่าเรามือเราสอดเข้าไปในปากงูนี่มันกัดกับเท่านั้นแหละพ่นพิษใส่พร้อมไม่ถึงชั่วโมงเราก็ตายเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ เราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดมีลาภยศเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสละเสริญสุขทุกข์นี่ว่าโลกกระทำแปดได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้รับนินทาได้รับสละเสริญได้รับสุขได้รับทุกข์กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนใจเราอยู่ตลอดแต่ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นเหมือนลิ้นงูในปากงูมันไม่ทุกข์ได้ยศก็ไม่ทุกข์เสื่อมยศก็ไม่ทุกข์ได้ลาภก็ไม่ทุกข์เสื่อมลาภก็ไม่ทุกข์ถูกนินทาสรรเสริญนินทาเราก็ไม่ทุกข์สรรเสริญเราก็ไม่ทุกข์ได้รับสุขได้รับทุกข์ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขก็ไม่เป็นทุกข์ได้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าไม่หมุนเวียนไปตามอำนาจของสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจเดี๋ยวโลกก็ทำแปดใครมาอยู่ในโลกนี้ไม่เจอโลกก็ทำแปดไม่มีเหมือนคนที่ลงไปทะเลมหาสมุทรนี่ไม่เจอคลื่นไม่มีหรอกคลื่นในทะเลมหาสมุทรนี่มันก็ต้องกระทบเราตลอดนี่จะหาความสงบยากคลื่นกระทบฝั่งอยู่ตลอดเราลงไปมันก็กระทบขากระทบตัวเราแน่นอนนี่แหละมันเป็นอย่างนี้โลกกระทำแปดมันมีอยู่กับทุกคนมันกระทบเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้วมีมรรคมีผลในตัวแล้วมันรู้ทันเราไม่ไปเอาเราไม่ไปยึดถือเราวางเราก็สบายเขาด่าเราก็สบายเขาสรรเสริญเราก็สบายเขานินทาเราก็สบายได้รับสุขรับทุกข์เราก็สบายอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขนี่แหละเรียกว่าจิตเข้าถึงธรรมแล้วถ้าจิตเข้าถึงธรรมแล้วมันสบายไปทั้งนั้นแหละมันไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเข้าไม่ถึงธรรมมันก็ยังมียึดมีติดอยู่มันยังคล้องอยู่มันยังดิ้นรนอยู่มันยังอยากอยู่ถ้ามีอยากอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่มีอยากลาภมันก็ไม่อยากยศมันก็ไม่อยากนินทามันก็ไม่อยากสรรเสริญมันก็ไม่อยากสุขมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่อยากมันวางได้มันทำความสบายให้ตัวเองได้ก็เรียกว่าเราละได้เราก็มีความสุขเรามีความสบายเรามีความปล่อยวางเรามีความไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายในวัฏสงสารไม่อยากมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกแต่เราคนเรามันก็ยังอยากเกิดอยู่นะยังอยากเกิดอยู่เราต้องแก้ความเห็นที่ผิดของเราออกไปทำไงเราถึงจะไม่อยากเกิดเราก็ต้องแก้ไม่อยากเกิดไม่อยากมาเกิดอีกคนเห็นทุกข์แล้วมันจึงไม่อยากมาเกิดถ้ายังไม่เห็นทุกข์มันยังอยากมาเกิดอยู่นี่แหละเป็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติไป อย่าท้อถอยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะ7 วันแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำทุกวันได้มากก็เอาน้อยก็เอาให้ทำแม้แต่หาเวลาไม่ได้ยืนอยู่พักหนึ่งก็เราก็ทำดูเราลองทำดูเราก็จะเห็นใจเราตลอดกระทบอารมณ์อะไรเราก็สบายเราก็วางได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ถูกเขี้ยวของวัตตะหรือของโลกอันนี้เขี้ยวของโลกคืออะไรล่ะคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนั่นเองนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นั่นเองนั่นแหละเขี้ยวของโลกเลยเราทำงานอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะไปหลงอะไรไม่ได้หลงว่าโอ้เราดีเราเก่งไม่ได้ต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าความยะโสหังอะไรต่างๆเราไม่มีมานะทิฏฐิอะไรเราไม่มีเราทำไปด้วยความเมตตาเราทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแก่เราได้มานะทิฏฐิอะไรต่างๆเราวางหมดเราอย่าให้เกิดถ้ามันยังเกิดความยินดีพอใจอยู่ละเลิงหลงอยู่นั่นแหละสักวันหนึ่งก็เจอแหละเหมือนท่านไดบูลพูดนะในพระไตรปิฎกในพุทธพจน์นะพูดไว้อะมันน่าฟังนะต้องแก้ไขสิ่งใดไม่ดีต้องแก้ไขแก้ไขให้กับตัวเรานี่แหละให้เราดีให้เราถึงความสุขความเจริญอย่าให้หลงถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่มาเกิดอีกหรอกถ้าหลงอยู่ก็ต้องมาเกิดอีกเพราะความโลภความหลงอันนี้ให้เรามาเกิดให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราให้เราดิ้นรนขนขวายเพื่อจะได้มาเกิดในโลกนี้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่แน่นอนแล้วกิเลสของคนมันหนาขึ้นมันหนาขึ้นยิ่งอายุน้อยลงเท่าไหร่ระดับอายุของคนน้อยลงเท่าไหร่กิเลสของคนก็ยิ่งหนาขึ้นดูหน้าตามีศีลมีธรรมแต่จิตใจไม่มีศีลมีธรรมนั่นจิตใจของคนกิเลสของคนความทุกข์ของคนมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดอายุสั้นลงเท่าไหร่กิเลสหรือกองทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นท่านไตรปิฎกอ่านไว้อายุของคนน้อยลงกิเลสของคนมากขึ้นถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้น มันจะไม่มากขึ้นมันจะลดลงกิเลสมันจะลดลงบาปอกุศลมันจะลดลงผู้มาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ทิ้งหรอกความดีนะที่พูดก็พูดไปเผื่อว่ามันจะเป็นแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันรู้มันรู้แล้วมันรู้แนวทางแล้วสิ่งไม่ดีมันไม่ทำแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราปฏิบัติเราเห็นใจของเราแล้วสุขก็เห็นอยู่ที่ใจน่ะทุกข์ก็เห็นอยู่ที่ใจนี่แหละเราเห็นแล้วความเกิดก็ใจเรานี่แหละไปเกิดความแก่ก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเห็นความแก่ความเจ็บความตายอะไรต่างๆก็เหมือนกันหมดเลยมันเห็นชัดมันวางความยึดความติดได้ถ้ามันวางไม่ได้มันทุกข์มันก็ยังมีอยู่ถ้าวางได้มันก็ทุกข์หมดไปท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทำไงล่ะปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็มาหัดใจของเราให้มันเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละถ้าใจเราเข้าถึงความสงบรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสิ่งที่เรียกว่าความยึดความติดเราวางได้เราทิ้งได้เราละได้เราเลิกได้เราเข้าใจได้แล้วก็สบายขึ้นมาการที่สบายขึ้นมานี่แหละก็มันก็เลิกละสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนั่นมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนี่แต่ถ้ายังละยังเลิกไม่ได้มันก็ยังไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมเพราะยังละยังเลิกไม่ได้ยังทิ้งยังถอนไม่ได้ยังมีความยึดความติดอยู่ทุกข์มันก็ยังมีอยู่เราต้องแก้โดยการปฏิบัติให้มันเข้าถึงแต่ผู้ปฏิบัติก็พอรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรมาปฏิบัติคราวนี้ได้ความสงบใจได้ความสบายใจแค่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วเราเห็นใจของเราแล้วใจของเราไม่สบายหรือไม่สบายอะไรต่างๆเรารู้เลยสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เรารู้พอรู้ใจตัวเองก็รู้ธรรมะเลยรู้ธรรมะในใจรู้กิเลสในใจรู้แล้วแต่ใจเรามีธรรมะมากขึ้นกิเลสมันก็ถอยออกถ้าใจเราไม่มีธรรมะกิเลสก็รุมเข้านั่นแหละเหมือนแมลงวันตอมขยะเนี่ยถ้าเราไม้ตีปุ๊บมันก็วิ่งหนีมันก็บินหนีไปทางอื่นพอเราหยุดไม่ทำมันก็รุมเข้ามากิเลสก็เหมือนกันถ้าเราแก้อยู่ปฏิบัติธรรมอยู่มันก็ถอยออกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ลุบเข้าให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนะก็อย่างที่เรามาปฏิบัตินี่แหละสองสามวันแรกโอ้ยอยากลักหนีถ้าหนีได้จะหนีเลยบางคนก็หาข้อมาบอกว่ามีธุระจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทนไม่ไหวอ่ะ พอ4-5 วัน6 วัน7 วันเอามันเบาสบายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบัดนี้มันสบายละไม่อยากหนีบัดนี้ให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านให้ไปสู้เหมือนนักมวยนี่ฝึกซ้อมอย่างดีแล้วต้องขึ้นเวทีต้องชกเขาตัดสินว่าให้ชกก็ต้องชกจะไปลังเลอยู่ไม่ได้กลับไปบ้านแล้วจะเห็นจะเห็นว่ากิเลสของเราเนี่ยมันหนาขึ้นมันมากขึ้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปเรื่อยละสารพัดอย่างเราธรรมะที่เรามีในใจนี่ใจเราเข้าถึงธรรมะนี่ไปต่อสู้แก้ไขให้เราอยู่ได้ในโลกนี้เหมือนลิ้นงูในปากงูนั่นแหละอยู่ในโลกได้ไม่อึดอัดไม่ขัดข้องยังทำใจให้สงบได้ยังทำใจให้สบายได้นี่แหละเราปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างอื่นนี่เพื่ออยู่ในโลกได้อย่างสบายตายไปแล้วก็ไปสู่ภูมิมันสบายถ้ากิเลสหมดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไม่มีภพภูมิในอีกต่อไปไม่มีภพภูมิสูงต่ำอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์เราก็มาเกิดน้อยลงอย่างที่อธิบายมาให้ฟังแล้วนะเราก็เกิดน้อยลงเกิดก็เลือกเกิดได้อบายภูมิเราไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวในที่สุดเราก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่พอปฏิบัติธรรมจริงๆนะนี่มันได้ผลนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลหรอกบอกว่าเราหนีจากกิเลสได้แล้วมันก็หนีไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รู้แจ้งจิตมันไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอะไรไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แล้วไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แหละมันไม่เห็นชัดในอริยสัจสี่มันจึงไม่เห็นโทษของวัฏสงสารเราจึงเกิดแก่เก็บตายอยู่ตลอดเวลาเราปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อหนีทุกข์หนีทุกข์ของโลกถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นแล้วก็หนีทุกข์ได้มันไม่ทุกข์อีกมันสบายมันไม่กลับมาทุกข์อีกการปฏิบัติธรรมนี่คือหาวิธีหนีทุกข์ทุกอะไรอ่ะทุกความแก่ความเก็บความตายความโศกความลำไรลำพันความปรารถนาสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นไม่สมความปรารถนาอยากได้ก็ไม่ได้อยากมีก็ไม่มีเปลี่ยนไปต่างๆหัดทำความดีให้กับตนเองการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตายไปแล้วมีความสุขถือว่าให้หัดปฏิบัติธรรมให้อดให้ทนให้ต่อสู้เพื่อความดีของเรานี่แหละเพื่อความสุขของเรานี่แหละเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อหาดีให้กับตัวเองเพื่อทำความดีตามความสอนของพระพุทธเจ้าให้เราถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราบำเพ็ญคุณงามความดีเราไม่ท้อถอยเราไม่ทิ้งเราเคยทำอย่างนี้ก็ทำกลับไปแล้วก็ต้องทำต้องปฏิบัติต้องหัดชำระจิต จากนิวรณ์จากกิเลสทั้งหลายอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเสียสละเพื่อตนเองสักระยะหนึ่งแค่30นาทีชั่วโมงหนึ่งเราทำไม่ได้เชื่อหรือถ้าเรากลับไปแล้วเราทำยังทำอยู่มาอีกก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ได้อยู่เท่าเดิมหรอกปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมโลกนี้นะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าเราปฏิบัติดีอยู่โลกนี้ก็เป็นโลกที่เราได้ประโยชน์เราเกิดมาชาตินี้คุ้มค่าเรามาแล้วเราทำได้ทำเป็นมันคุ้มค่าแล้วไม่ผิดหวังแล้วปฏิบัติแบบรูปแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องหาช่องหาจังหวะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ได้เรียกว่าปฏิบัติอยู่เรื่อยๆกระทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆให้หัดทำบ่อยๆให้หัดปฏิบัติบ่อยๆเราก็จะได้ความสุขความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นใจของเราว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราได้ยากแสนยากนี่เราอย่าทอดทิ้งเจริญให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกิเลสกองทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าถึงพระนิพพานถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วย่อมถึงพระนิพพานได้ทันทีทีเดียวมันไม่หนีไปไหนหรอกเราต้องได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละมันถึงไม่ได้เกิดมาเสียชาติเสียเวลาเฉยๆถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันต้องได้ต้องถึงถ้าทำถูกทำถูกต้องตามธรรมแล้วตามมรรคมีองค์แปดแล้วมันไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อดร.สาธิโตภาโสพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซเรื่องของการปฏิบัติธรรมฟังให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอสืบต่อมาโดยที่เราจะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายหมายความว่าการปฏิบัตินั้นไม่ให้มาจบลงที่ตัวเราแต่เราทำต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็ต่อจากวันนี้ปีหน้าก็ต่อจากปีนี้ด้วยการสืบต่อมานั้นจึงทำให้เป็นทางตัวฝังเป็นทางที่มาต้นเลยก็จากพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ในรุ่นต่างๆที่เห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านี้แล้วมาบอกสอนทำไม่ให้จบที่ตนเองแต่สืบต่อไปเรื่อยจึงในทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ท่านผู้ฟังเป็นการพบปะในช่วงกลางปีโดยในปี2569นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาพบกับข้าพเจ้าได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยงานของเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงเป็นการเจริญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่ครูบาอาจารย์บุรพ

0: ของหลวงพ่อดร.สะอาดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจะมารวบรวมให้ดาวน์โหลดกันได้ซึ่งเทศทั้งหมดเหล่านั้นท่านผู้ฟังก็จะเน้นมาในทางด้านการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
4: ้จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี้
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทางกรมการกงสุลสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียม

0: องทุกเมื่อปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชวนันท์มารีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
3: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะเช้าวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะคะคืน12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียกได้ว่ามาส่งน้องพลอยแล้วกันจัดรายการวันสุดท้ายนะคะสำหรับปีนี้นะคะ
0: แล้ว
1: ก็
0: เจอกันใหม่ปีหน้านะ
1: ปีหน้าก็คือปลายปีเลย
0: ถูกต้อง
1: ก็คือมาตุลาใช่ไหม
0: ประมาณกันยาก
1: ันยาตุลาก็คือสิ้นปีงบประมาณแล้วค่ะน
0: ้
1: องพลอยอาจจะหายจากหน้าจอไปแต่ว่ายังไม่หายจากโซเชียลนะยัง
0: อยู่ในโซเชียลหรือว่าสปอร์ตก็ยังมีเสียงให้ได้ยินกันนิดหน่อย
1: ค่ะก็จะให้คุณพลอยเนี่ยอ่านออกมาจากนู่นเลยต่างประเทศเลยนะ
0: คะ
1: วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนนีสังนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้คุณฟิลเดชาธรชัยโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์และคุณแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับเช้าตรู่ของวันอังคาร25สิงหาคมนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวแล้วใกล้ปีงบประมาณใกล้งานเกษียณ
0: คือถ้าใครทำงานราชการเนี่ยจะต้องแบบว่าปิดงบ
1: ประมาณ
0: จะต้องปิดงบเคลียร์งบแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยานะคะสำหรับพี่ๆที่จะต้อง
1: เกษียณ
0: ถูกต้องจะได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่ทำงานบางคน 30-40 ปีนะพี่กบ
1: คนนี้มาเหมือนมาพร้อมเกษียณเลยนะซ้อมไว้แต่อีกหลายปีนะประมาณ20ได้ไหม
0: ประมาณ22ปี
1: อีก22ปีเกษียณนะคะก็ยังเห็นน้องพลอยลุดแล่นอยู่ในวงการอยู่นะเหมือนศิลปินไหมเหมือนดาราท่านหนึ่ง
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะค่ะพี่โก
1: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ติดตามกันได้หน้าใหม่ๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเช้านี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันค่ะอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะเผื่อบางคนจะต้องออกไปทำงานไปเข้าสวนทำนานะคะมาดูกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะคะก็เตือนให้รับมือผลกระทบทางอ้อมคือพายุนี้เนี่ยไม่เข้าไทยโดยตรงก็จริงไม่ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะคะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีกำลังเคลื่อนตัวเนี่ยมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางซีที่กวางซีนะคะที่ประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้นะคะแม้ว่าพายุนี้จะไม่ได้เข้าเคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมค่ะโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะก็จะทำให้แน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะพี่น้องภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวมากขึ้นนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำอันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้นะคะเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในภาคเหนือในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ค่ะแม้ว่าฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่มันอิ่มตัวจากการที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะยังไงคุณผู้ฟังในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นเขาคาดการว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยจะมาปลายเดือนค่ะพี่กบ 30-31 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังกันไว้นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนติดตามสภาพอากาศด้วยค่ะเพราะว่าจะมีพายุการก่อตัวพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็จะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วคุณพลอยฝนลดลงค่ะฝนลดลงเล็กน้อยนะคะภาคเหนือวันนี้ 40% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคอีสาน 30% ค่ะปริมาณฝนของภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะใครที่จะไปกินผลไม้ตอนนี้ก็ 40%
0: ค่ะ
1: แล้วก็ ็มาดูในส่วนของภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝน 30% ภาคใต้อันดามันนั้นฝน 40% ค่ะสำหรับใครที่อยู่ทางโซนฝั่งอันดามันนะคะตอนบนเรือเล็กตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงค่ะคลื่นประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะแล้วก็อ่าวไทยประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลาง 30% ค่ะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนประมาณ 30% กระซิบมานะคะกรมอุตุบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
2: บ่ายถึงค่ำฝนราชการพี่บอกจริงๆแบบคือ4โมงตั้งเขามาแล้วนะ
1: เข้ามาอีกแล้วนะคะมากับความชุ่มฉ่ำค่ะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักๆเลย4แห่งใหญ่ๆนะคะก็จะมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำรวมแล้วอยู่ที่ 14,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 60% เกินครึ่งมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้ประมาณ 9,900 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้อัปเดตไว้ตั้งแต่23สิงหาคมนะคะสำหรับภาคกลางค่ะพื้นที่ภาคกลางนั้นนะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะภาพรวมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดูเหมือนกันนะคะมียังไม่มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดนี้จะมีการท่วมหรือว่าน้ำเอ่อขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามปริมาณฝนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนอยู่ค่ะสำหรับพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สามโคกปทุมธานีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณจาก268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มนะคะจาก166ซึ่งเดิมเนี่ยเพิ่ม166ก็ประมาณโอ้ขึ้นมาประมาณ100กว่านิดๆ นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันค่ะก็สามารถรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกได้186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนทุ่งฝั่งตะวันตกนั้น211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระบบของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับตัวเลขปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางจุดเนี่ยก็ต้องดูประกอบกับระดับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนครสวรรค์นะคะมีข้อมูลบอกว่าน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.62 เมตรนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องวัดไปเรื่อยๆว
2: ่
1: าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังบริหารจัดการได้ดีค่ะในขณะที่อ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งเนี่ยยังรองรับน้ำได้ประมาณ 9,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่แนวโน้มดีค่ะ
2: ส่วนทางด้านกรมชลประทานเองนะคะก็เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันค่ะหลังจากที่น้ำเหนือเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือพบว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกรมชลประทานเองค่ะก็จะมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะจะเน้นย้ำให้ทางโครงการชลประทานในพื้นที่เนี่ยติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณอำเภอสัพพยานะคะอำเภ ที่ชัยนาทนะไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือระดับน้ำจะสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน 1-1.5 เมตรเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะนอกจากนี้ค่ะท่านเองก็กำชับให้สำนักงานชลประทานที่12แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้สามารถที่จะรองรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเองได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะคะเมื่อวานนี้24สิงหาคมนะคะก็มีการส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกัน7จังหวัดก็คืออุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยคือเฝ้าระวังกันไว้นะคะบางคนอาจจะต้องมีการติดตามบางคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่อาจจะขนของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่ากันไปแต่ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆวันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของน้ำนะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมตาน้ำท่วมจังหวัดน่าน
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการฟื้นฟูแล้วนะคะไปติดตามการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านกันหน่อยค่ะทีมโดรนตำรวจนะคะได้นำโดรนพระราชทานค่ะส่งอาหารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจค่ะซึ่งมีทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะร่วมกับตำรวจจิตอาสานำทั้งอาหารและน้ำดื่มค่ะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นยานพาหนะทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าเข้าถึงได้ยากนั่นเองค่ะจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะ
2: ค่ะในขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะคะก็มีการจัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พลเสนารักษ์นะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่บ้านท่าลี่นะคะแล้วก็บ้านสวนตันล่างค่ะที่อำเภอเมืองน่านนะคะทีมแพทย์ก็ไปให้บริการประชาชนทั้งการมอบยาป้องกันโรคฉี่หนูนะคะให้ยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้แล้วก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ด้วยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสุขภาพค่ะควบคู่ไปกับการลงไปช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะคะแหละคือสถานการณ์พอคลี่คลายแล้วเนี่ยคือพอคนลงไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยชาวบ้านก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะหรือว่าอบจ.น่านก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ค่ะหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะมีการซ่อมแซมเส้นทางมีการเปิดศูนย์เส้นทางสัญจรด้วยนะคะทางกองช่างอบจ.น่านก็นำเครื่องจักรกลค่ะเข้าไปซ่อมแซมถนนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นค่ะที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนำรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ต้นไม้เศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่านั้นพัดมากีดขวางบ้านเรือนประชาชนค่ะที่บ้านห้วยไห่นะคะอำเภอภูเวียงอำเภอภูเพียงค่ะขออภัยค่ะอำเภอภูเพียงนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดค่ะโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดอบจ.น่านค่ะก็ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับบุคลากรนำน้ำสะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงร่วมปฏิบัติการฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อำเภอปัวและเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งทางนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะทางด้านของคุณกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงพม.ค่ะถือว่า อาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักไม่ได้เป็นเจ้าภาพหน่วยงานหลักแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.เนี่ยก็จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะลงไปติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคนพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้ที่เคลื่อนย้ายลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
2: มาดูมาตรการช่วยเหลือหน่อยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1ก็คือก่อนเกิดภัยค่ะอันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังและเตรียมข้อมูลให้กลุ่มเปราะบางนะคะระหว่างแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือระยะที่2คือระยะเกิดภัยอันนี้จะเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดได้มอบหมายและระยะที่3หลังน้ำลดไปแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาโดยเขาจะมีการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนจะนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดนะคะของกระทรวงพม.เนี่ยมีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือว่าครอบครัวขณะที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงแล้วนะคะส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติอันนี้สามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เอามาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้ค่ะมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทค่าแรงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าระบบน้ำไฟฟ้าและประปาไม่เกิน 5,000 บาทรวมแล้วสูงสุดเนี่ยค่าซ่อมแซมบ้านอยู่ที่ 135,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพกระทรวงพม.ก็พร้อมค่ะสามารถที่จะประสานการฝึกอาชีพแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอจะมีการระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะคะรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเอามาช่วยเหลือด้วยซึ่งท่านปลัดกระทรวงพม.ท่านก็ย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องทำเป็นระบบแล้วก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุกมิติค่ะ
1: พูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะ
2: คะ
1: แต่เราทุกคนก็ต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมแล้วค่ะ
2: ช
1: ่วยการบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยนะคะมาดูสถานการณ์เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะซึ่งเมื่อคืนก็เกิดเหตุเหมือนกันมีการเผาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: 7 11นะคะก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะได้ออกมาประณามเหตุความรุนแรงกระทบกับประชาชนแล้วก็การให้บริการภาครัฐค่ะพร้อมกับเตรียมปรับมาตรการรับมือด้วยค่ะทางด้านของคุณบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็บอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุรวมไปแล้วเนี่ย40เหตุด้วยกันนะคะแล้วก็ใน4รูปแบบซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอบต.4แห่งซึ่งต้องปรับสถานที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมย้ำว่าขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันประณามด้วยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ได้ออกมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ ที่ค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยร้านสะดวกซื้อก็จะมีการประชุมร่วมกับ3ฝ่ายด้วยกันค่ะเพื่อประเมินแล้วก็ปรับแนวทางให้เหมาะสมโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดระบบ AI ค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและก็ตรวจจับเหตุผิดปกติด้วยค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะปรับวิธีคิดค่ะแล้วก็รูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็รูปแบบการก่อเหตุด้วยค่ะพร้อมกับใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมเสนอขอกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในปี2570ต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะส่วนบรรยากาศสถานีรถไฟยะลานะคะหลังจากเกิดเหตุบอมทางรถไฟมารือโบตันหยางตันหยงมัดนะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารเนี่ยที่จะรอใช้การคมนาคมโดยทางรถไฟนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือประหยัดช่วยในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเขางดเดินทางมา 2-3 วันแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รอหน่วยงานต่างๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะล่าสุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะรือโบค่ะตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารด้วยบรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟยะลานะคะขบวนรถสายอื่นๆอย่างขบวนที่จะมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็คือยังคงให้บริการตามปกติอยู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.รถไฟนั้นคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยค่ะมาดูสำหรับขบวนรถที่ตอนนี้ยังคงงดให้บริการอยู่นะคะก็คือขบวนที่453ยะลาสุไหงโกลกค่ะขบวน448สุไหงโกลกยะลาขบวน448รอออกต้นทางยะลานะคะ อันนี้ยังคงงดให้บริการอยู่หากการซ่อมแซมเส้นทางแล้วเสร็จเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเดี๋ยวการรถไฟเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงยังไงรอติดตามอัปเดตได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรได้นะคะสายด่วน1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่หรือว่าจะไปที่ยะลาก็โทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์073214207นะคะหรือว่า073212737นั่นเองค่ะ
1: ค่ะมาสรุปภาพรวมกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายค่ะสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันว่าเกิดเหตุ75จุดในห้วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับล่าตัวผู้ที่ทำผิดด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าของกอรมน.ภาค4สน.ด้วยค่ะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนำโดยพันเอกวริศชอบชูผลนะคะเป็นรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะซึ่งสถานการณ์รวมทั้งหมด75เหตุการณ์ในพื้นที่4จังหวัดก็จะมียะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาด้วยค่ะรวมทั้งหมด27อำเภอด้วยกันค่ะมีจุดเกิดเหตุทั้งหมด108จุดซึ่งแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งเหตุก่อกวนอีก20ครั้งค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว11รายเป็นชาย6รายหญิง5รายอาคารที่ได้รับความเสียหาย17แห่งด้วยกันค่ะมียาน พาหนะอีก40คันได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะมาตรการด้านความมั่นคงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะกับทุกภาคส่วนแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบสอบตเนี่ยจัดตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นกลไกประสานงานตลอดแบบเรียกว่าด่วนเลยนะคะ24ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่ต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341จำให้แม่นนะคะ13441 1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:33 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะมาแล้วนะคะกลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
10: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
10: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์แล้วครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือกันหน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนานาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางเลยครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พ.ร.เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบผนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่าจังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุเลยครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมพบฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างว่ายังไงล่าสุดโดยทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่า กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไรโดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT to HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะวันนี้ยังพอมีเวลาบ้างนะคะสวัสดีพี่คมสันค่ะจันทบุรีนะคะขอให้น้องพลอยโชคดีปีหน้ากลับมาพบกันใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พี่บงระเรศสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์สวัสดีนะคะพี่สุพิชนะคะบอกว่าสีสะเกดเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส
1: ค่ะขอบคุณคุณบุญมาสีหมาดนะคะเข้ามาในช่องบ้านบ้านต่อๆติ๊กต๋องนะคะบอกว่าเนี่ยดิฉันเขาบอกว่าเขาอ่ะอ่านตีคองร้องข่าวแล้วช่วย
0: ยกยอปอปั้นเขาหน่อย
1: ช่วยกันนะคะช่วยกันทุกคนเข้ามายกยอปอปั้นคุณปูบุญมาสีมากันหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอนานแล้ว
0: สวัสดีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะคะลำพูนอากาศดีเจ้
1: า
0: คุณบุญชัยพี่เสวียนสวัสดีนะคะพี่พยอมพี่มาลีนะคุณอุไรนะคะพี่บุญชัยคุณธนพงศ
1: ์คุณวนิดานะคะพระรุ่งด้วยค่ะคุณสุชินนะคะคุณพรทิพย์พาค่ะคุณพับพลึงผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตด่านเขตแดนนะคะก็เปิดหอกระจายข่าวอยู่ที่ท่าช้างนะคะรับฟังที่ปราจีนบุรีสัญญาณชัดเจนค่ะ
0: คุณไก่เกษยองนครสวรรค์นะคะป้าวันดีสวัสดีนะคะคุณวนิดาแล้วก็ยังมีพระรุ่งนะคะนมัสการด้วยนะคะ
1: คุณสุนทรอยู่เกษมนะคะคุณวุฒิชาติค่ะ
0: ค่ะพี่สมบัตินะคะน้องธันวาพรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โกศลด้วยติดตามจากกาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องชาตรีน้องแชมป์นะคะดร.กัญจพรด้วยค่ะคุณปูมาสีหมาดหลายๆคนนะคะในช่องบ้านดำด้วยเช่นกันนะคะ
0: คุณสมัยสวัสดีนะคะคุณจารินีสวัสดีนะคะขอคุณพรเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะถนนพระราม2ค่ะเขาบอกว่าปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7ชั่วโคตร
1: โอ้โหต้องพูดแบบนี้จริงๆนะ
0: ยาวนานมากก่อสร้างแต่ดิฉันเด็ก
1: ในฐานะที่คุณเป็นเส้นทางที่กลับบ้าน
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: ้งแต่เมื่อไหร่
0: ตั้งแต่เด็กเลย
1: จำความได้
0: ตั้งแต่จำความได้แหละก็คือเริ่มโตแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ก็คือชราแล้ว
1: ชราแล้วนี่คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดี
0: ปิดตำนานนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะเปิดช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลในวันที่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมที่จะให้บริการทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมนี้นะคะก็ใครสัญจรใครจะลงใต้อาจจะลองใช้ได
1: ้
0: ทดลองวิ่งได้นะคะ
1: ก็ถือว่าปิดตำนานไปนะแน่นอนค่ะสำหรับเส้นทางของตำนานหลายๆตำนานนะคะก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันแต่ว่าข่าวยามเช้าไม่มีปิดตำนานนะยังอยู่กับ
0: คุณได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
1: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
2: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราคือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: ขณะที่นายธนสวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
4: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเงี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งก็จะไม่ผิดนะฮะปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าการแสดงการตอบ